0: ก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะนายกเนี่ยไม่รู้บริบททางการเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณโบก็ออกมาบอกว่าคือถ้าทางการจีนไม่พอใจเนี่ยเราไม่เห็นภาพหรือเห็นข่าวแบบนี้หรอกนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้ห้ามอะไรอันนี้ก็อันนี้พูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริงเนาะความเป็นจริงเนาะนะคะก็คุณโบก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณโบได้พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปเรื่องอื่นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรหลายๆเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้ามาชวนคุยกันใหม่เพราะว่ามีหนังของจีนนะฮะที่มีนักแสดงไทยเนี่ยจากลานม่าเนาะนะครับเข้าไปร่วมแสดงแล้วก็โอ้โหรายได้ถล่มทลายเลยนะฮะ
1: โอ้โหนะทำให้นักแสดงไทยคนนี้เนี่ยโด่งดังยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันในสัปดาห์หน้ามาฟังในเรื่องนั้นต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ตอนนี้เราก็ได้ต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะ7:10 นโดยประมาณนะคะเดี๋ยวคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของทางออกธุรกิจไทยในเมียนมากันเดี๋ยวมาอัปเดตในประเด็นเรื่องของธุรกิจกันนะคะแล้วก็คุณกฤตก็จะมาพร้อมกับของรางวัลมาฝากในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงนั้นเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันก่อนนะคะไหนๆเราก็พูดถึงว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยถึงเมียนมากันนะคะจริงๆผู้นำของเมียนมาเนี่ยมีกำหนดการนะคะที่จะเดินทางมาที่ไทยนะคะโดยพลเอกอาวุโสมินอองหลายนะคะประธานาธิบดีเมียนมานะคะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่6-7 สิงหาคมนี้นะคะโดยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลของไทยเราด้วยนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะหารือในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีแล้วก็ปัญหาความที่เกิดร่วมกันนะคะตามแนวชายแดนที่สำคัญนะคะโดยการเยือนในครั้งนี้เนี่ยถูกจับตามองอย่างมากจากประชาคมระหว่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเดินทางไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาโดยฝั่งไทยก็เน้นย้ำว่าการพบปะครั้งนี้เนี่ยค่ะจะไม่ใช่เพียงแค่การหารือตามพิธีการทางการทูตทั่วไปเท่านั้นแต่จะมุ่งเจรจาในวาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงเลยนะคะประเด็นหลักนะคะในการพูดคุยกันประการหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของปัญหามลพิษทางน้ำในแม่น้ำกกนะคะที่ไหลจากรัฐฉานประเทศเมียนมาเข้าสู่จังหวัดเชียงรายของไทยเนี่ยค่ะซึ่งตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมีแล้วก็โลหะหนักอย่างสารหนูนะคะในระดับสูงฝั่งไทยก็ต้องการที่จะผลักดันให้เมียนมาเนี่ยร่วมมืออย่างจริงจังในการเร่งแก้ไขปัญหานะคะโดยเฉพาะต้นตอการปล่อยมลพิษดังกล่าวเนี่ยค่ะนอกจากนี้เองเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็เตรียมที่จะหารือถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์นะคะขบวนค้ายาเสพติดตลอดจนการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนจากการเผาในภาคการเกษตรอีกด้วยนะคะด้านของกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองเขาก็ระบุว่าการเปิดพื้นที่หารือกับผู้นำเมียนมานับเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง2ทางขนานนะคะหรือ dual track approach นะเพื่อที่จะรักษาสมดุลในการจัดการปัญหาแนวชายแดนที่เร่งด่วนควบคู่ไปกับการสนับสนุนฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะคะโดยมุ่งหวังว่าจะเกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตาดูนะคะการเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่6-7 เดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
0: ครับพูดถึงอาเซียนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็กำลังประชุมกันนะฮะที่กรุงมะนิลาไม่ได้กำลังประชุมไปเมื่อวันที่22 กรกฎาคมนะครับไฮไลท์ก็คือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเดินทางมาด้วยนะมาโกรูบิโอนะครับก็ได้แจ้งแก่รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนนะครับว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะแสวงหาทางออกทางการทูตกับอิหร่านเพราะว่าเป็นประเด็นที่รัฐมนตรีอาเซียนค่อนข้างห่วงกังวลว่าจะยังไงแล้วมันก็กระทบต่อ ทั้งโลกเลยนะไม่ใช่แค่อาเซียนเท่านั้นนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็กล่าวถึงความขัดแย้งในอิหร่านในช่วงเริ่มต้นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับของอาเซียนนะครับจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่22ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าสหรัฐยังคงเปิดกว้างและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจาและการพูดคุยที่เป็นไปในเชิงบวกและสร้างสรรค์ตราบใดที่ยังมีการรักษาคำมั่นที่ให้ไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อไม่รักษาคำมั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ก็จะทำให้เกิดผลตามมาโดยบ่งชี้ว่าอิหร่านคือฝ่ายที่ไม่รักษาคำมั่นคือฟังแล้วก็แล้วมันจะยังไงเรื่องของมันเพราะว่ามันดูเหมือนกับโทษกันไปโทษกันมานะครับทั้งนี้การหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมากนะฮะก็เลยทำให้ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนก็ออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปะทะครั้งใหม่ระลอกใหม่นะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นอีกแล้วทั้งที่ตอนแรกนะดูเหมือนจะสงบลงแล้วก็กลับขึ้นมาอีกทำให้ทางฝั่งของอาเซียนนั้นกังวลเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยเลยนะกับทางตัวแทนของทางสหรัฐนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็มาพูดถึงคำขู่นะของทรัมป์นะครับที่มีต่อเรื่องนี้นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทรัมป์ก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าประชาชนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางฝั่งอิหร่านเนี่ยต้องการจะหารืออย่างมากนะฮะแต่ว่าก็ทางสหรัฐยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อันนี้คือทางที่ทรัมป์พูดนะทางนี้พีทเฮกเซตนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็เน้นย้ำว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีต่อไปหากอิหร่านไม่แสดงความเต็มใจที่จะเจรจานะฮะทางฝั่งสำนักข่าวของอิหร่านนะก็บอกว่ากองกำลังของอิหร่านนั้นได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มูซนะครับนอกจากนี้ยังระบุว่ากองกำลังของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็เรือต่างๆเนี่ยไม่สามารถผ่านได้หากไม่มีการประสานจากอิหร่านนะครับด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเองก็ประกาศปิดกั้นทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันแล้วก็การเดินทางในช่องแคบนะครับบับอัลเมนดับนะฮะซึ่งอยู่ทางทะเลแดงนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าฮอร์มุซก็ปิดนะฮะช่องแคบบับอัลเมนดับก็ปิดเนี่ยอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยนะครับทีนี้จะมีความตึงเครียดอย่างมากเลยซึ่งทรัมป์ก็อ้างว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงสถานการณ์ยังไม่เกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นเนี่ยสหรัฐพร้อมจะตอบโต้และจัดการเรื่องนี้อย่างทันทีกับทั้งฮูตีด้วยนะฮะก็ดูจะตึงเครียด
1: น้ำมันเราก็เพิ่มขึ้นแล้วนะ
0: ใช่วันนี้น้ำมันขึ้นแล้วใช่ไหม
1: วันนี้น้ำมันขึ้นแล้วนะคะก็คือทั่วโลกเนี่ยก็จับตามองสถานการณ์นี้อยู่แหละแล้วก็พอเห็นดูเหมือนกับว่าจะไม่คลี่คลายลงนะการเจรจาไม่ได้เกิดขึ้นตามแผนนะคะต่อจากที่น้ำมันเนี่ยดูเหมือนกับจะลดลงช่วงหนึ่งมาตอนนี้ก็กลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: นะคะไปกันที่ประเด็นที่เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียกันบ้างนะคะก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเริ่มที่จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะเรื่องของการแบนโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยประเทศแรกใน EU ฝรั่งเศสนะคะก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจาก The Guardian ค่ะ France becomes first EU country to ban social media access for under 15 นะคะโดยรัฐสภาฝรั่งเศสนะคะก็ได้มีการลงมตินะคะผ่านร่างกฎหมายสำคัญห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นับเป็นประเทศแรกของยุโรปที่ใช้มาตรการนี้นะคะโดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนใหม่หรือตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้นะคะสำหรับผู้ที่จะสร้างบัญชีใหม่แล้วก็มีอายุต่ำกว่า15ปีนะคะส่วนเยาวชนที่มีบัญชีโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเริ่มบังคับใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2027หลังได้รับระยะเวลาผ่อนผัน4เดือนนะคะแต่ว่ากฎหมายนี้เนี่ยมีข้อยกเว้นสำหรับแพลตฟอร์มด้านการศึกษาแล้วก็เรื่องของ Encyclopedia Online นะคะพจนานุกรมออนไลน์ต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยยังได้อยู่นะคะ ร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายที่ได้รับการผลักดันจากประธานาธิบดีอแมนูเอลมาครองนะคะโดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนน243ต่อ2เสียงแล้วก็จากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน279ต่อ81เสียงนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทางมาครองเองเขาก็มีการกล่าวว่าสมองของเด็กแล้วก็เยาวชนของเราเนี่ยไม่ใช่สินค้าที่จะนำไปซื้อขายแล้วก็อารมณ์และความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยไม่ควรที่จะถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือชักจูงไม่ว่าจะโดยแพลตฟอร์มจากสหรัฐหรืออัลกอริทึมจากจีนนะคะคราวนี้เนี่ยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะต้องจัดให้มีระ

0: ระบบตรวจสอบอายุผู้ใช้งานแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะยังไม่ได้กำหนดรูปแบบของระบบดังกล่าวอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็ให้คำมั่นว่าจะจัดทำระบบยืนยันอายุเพื่อที่จะสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกันนะคะส่วน YouTube และ WhatsApp เนี่ยค่ะได้รับการยกเว้นบางส่วนโดยยังสามารถชมวิดีโอแล้วก็ส่งข้อความได้ตามปกติแต่จะถูกจำกัดการสร้างการใช้งานในส่วนของการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การแชร์เนื้อหานะคะนอกจากนี้เนี่ยกฎหมายเขาก็ยังกำหนดห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่วันที่1กันยายนโดยจะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนน่าจะเป็นเรื่องของฉุกเฉินอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะคะคราวนี้ก็ต้องมาติดตามดูกันแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมีการแบนจากฝั่งฝรั่งเศสประเทศอื่นๆในยุโรป
1: จะ
0: ขยับตามหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นหลายประเทศทั่วโลกนะเริ่มจะมีมาตรการเรื่องของโซเชียลมีเดียถ้าไม่เป็นการแบนเลยก็จะเป็นการระงับเรื่องของเวลาการใช้งานด้วยนะคะก็ต้องติดตามในประเด็นนี้ต่อไปในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูทางออกธุรกิจไทยในเมียนมากับคุณกฤตกันค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตนะฮะ เหมือนส่งไม้ต่อนะจาก Airport Rail Link ใช้ได้แล้วนะครับในเช้าวันนี้แต่ว่าผมไปเห็นข่าวจากเพจของช่อง7นะครับบอกว่าตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเนื่องจากมีการปรับรูปแบบเดินรถนะครับโดยผู้โดยสารที่ต้องการไปสถานีปลายทางนนทบุรีและมีนบุรีต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีกรมชลประทานอ่ะก็ใครจะไปทางเส้นนั้นนะก็คือสายสีชมพูเนี่ยเขาจะวิ่งนะฮะยาวนะจากนนทบุรีเนี่ยไปจนถึงรามอินทรานะครับก็มีนบุรีนะครับก็เผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบกันให้ดีนิดนึงนะฮะ
0: โอ้โหก็เป็นเส้นที่หลายคนใช้อยู่นะ
1: ช่วงเวลานี
0: ้โอ้โหช่วงเร่งด่วนได้นะคะเป็นการส่งไม้ต่อที่ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอเลยนะหยุดส่งได้ละนะคะไม้ต่อแบบนี้โอเคค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากเมียนมากันค่ะไปดูทางออกธุรกิจไทยในเมียนมากันนะคะตอนนี้คุณกฤตวาสดุพร้อมแล้วค่ะ
1: ครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค
3: ่
0: ะ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับวันนี้ไม่ได้มีคำถามใช่ไหมครับแต่กติกาจะเป็นยังไงฮะ
3: ครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าอยากจะทราบอะไรให้ส่งคำถามมานะครับเดี๋ยวเราจะได้นำมาพูดคุยกันครับมีรางวัล นะครับก
0: ็
3: คือกระจองนะน้ำพริกของเมียนมานะครับก็มี3รางวัลเช่นเคยครับ
0: ค่ะถึงจะไม่มีคำถามแต่มีรางวัลเช่นเคยนะคะ
1: สำห
0: ร
1: ับการ
0: สำหรับการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะก็สามารถที่จะส่งแทนที่จะเป็นการตอบคำถามนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะ เป็นการถามคำถามเข้ามาว่าอยากจ
1: ะฟังเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรหรืออาจจะเป็นประเด็นที่สนใจนะคะส่งเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เบอร์4689399นะคะ4689399ก็พิมพ์ประเด็นเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะ

0: ก็เดี๋ยวทางเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็คุณกฤตก็จะนำหัวข้อต่างๆที่คุณฟังอยากจะฟังกันเนี้ยค่ะมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในแต่ละสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องของทางออกธุรกิจไทยในเมียนมานะคะคุณกฤตคะ
1: ครับผมครับก็เมื่อวันที่16ถึง20ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเมียนมานะครับก็เลยไม่ได้มาเข้ารายการ
0: คร
1: ับ อยู่ในช่วงระหว่างรอขึ้นเครื่องก็เลยไม่ได้ต้องขออภัยด้วยก็ไปเข้ารายการของวันจันทร์แทนนะครับ
2: ครับครับ
1: กับอาจารย์เกษมสรร
0: ค์
1: วันที่ไปเนี่ยนะครับก็ไปพบกับหน่วยงานราชการเยอะนะครับหลายหน่วยงานทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไดก้าหรือว่าพวกคล้ายๆเป็นกรมพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจพัฒนาธุรกิจของเมียนมาเขานะครับแล้วก็Department of Trade หรือว่า DOT นะครับแล้วก็มีเมียนมาพอร์ตออโตไลน์นะครับแล้วก็ยังมีฝ่ายภาคเอกชนก็เราก็ไปคุยกับ UMFCCI นะครับมีไปคุยกับทางMyanmar Industry Association หรือว่าสมาคมMyanmar Industry อุตสาหกรรมเมียนมา
2: ครับ
1: ลันตยาหรือว่านิคมอุตสาหกรรมของลันตยานะครับแล้วก็ยังไปพบกับท่านเอกอัครราชทูตแต่ไม่ตอนช่วงนี้เนี่ยยังเป็นรักษาการอยู่นะครับอุปทูตรักษาการอยู่ท่านอุปทูตท่านก็มารับด้วยตนเองรวมทั้งสกต.นะครับก็มีการพูดคุยกันเยอะนะครับผู้ที่ไปร่วมกับเราวันนี้ก็ประมาณ20กว่าท่านนะครับก็ประมาณนี้ก็ได้รับเหตุผลที่ไปเนี่ยเพราะว่าเราเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาของเมียนมาเนี่ยการค้าการขายเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่นำเข้าไปยากมากเพราะว่าเมียนมาเองเขาก็มีการพยายามกีดกันเนื่องจากว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเริ่มหนักหน่วงยิ่งขึ้นก็หลังจากที่ท่านประธานาธิบดีเมียนมาท่านได้ประกาศใช้นโยบาย100วันนะครับหรือว่า100 day no peace policy นะครับก็อันนี้ก็เลยทำให้ยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าท่านมีหนึ่งนโยบายนั้นก็คือต้องการส่งออกเนี่ยจะต้องได้มากกว่าหรือว่าเท่ากับการนำเข้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยปัญหาก็เกิดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี earning money เราก็จะขอ import license ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มันสะดุดไปหมดแล้วก็เขาก็พยายามที่จะกันทุกๆวิธีทางนะครับประเด็นนี้ทำให้เราต้องดิ้นรนว่าเราอยากจะไปเห็นว่าความจริงมันเป็นยังไงหรือว่าทางออกมันจะต้องทำยังไงเพราะว่านักธุรกิจไทยที่อยู่ในนั้นก็เยอะนักธุรกิจไทยที่ค้าขายในนั้นก็ไม่น้อยนะครับก็เราก็ไปหาทางออกดูว่ามันเป็นยังไงจุดแรกที่เราไปก็คือไดก้านะครับก็ปัญหาที่ในภาพการลงทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าไดก้าเองเนี่ยเขาก็อนุมัติให้มีการใช้เงินหยวนจับหรือว่าใช้คนจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาไม่จำเป็นต้องใช้ US ดอลลาร์นะครับในขณะที่ไทยเรายังต้องใช้ US ดอลลาร์อยู่ก็เลยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะยกเลิกตรงนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้เงินบาทเข้าไปลงทุนนะพูดถึงบาทเลยไม่ต้องบอกว่าอยู่ในดอลลาร์เท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไปแลกตังค์นะครับเราสามารถลงทุนได้เลยซึ่งมันก็ทำได้ง่ายแล้วก็เรื่องการหาขอใบอนุญาตต่างๆที่ไดก้าเนี่ยมียังมีข้อติดขัดอะไรบางอย่างอยู่เยอะนะครับก็ได้เรียนคุยกับท่านDG หรือว่าท่านอธิบดีของไดก้าเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเขาบอกว่าเขาจะนำเรื่องราวเนี่ยไปขึ้นสู่ระดับต่อสูงสูงต่อไปนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนทาง DOT เนี่ยหรือว่าDepartment of Trade เนี่ยนะครับเราก็ไปคุยกันถึงเรื่องของการใช้เงินนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรานำเข้าก๊าซธรรมชาติจากทางเมียนมาค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าก๊าซธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยเงินที่เราซื้อเขาเนี่ยเขาไม่ได้นำมาคิดเป็นearning money เพราะงั้นเนี่ยทำเป็นไปได้ไหมที่จะอนุมัติให้ใช้ earning money ของปตท.ซึ่งปตท.เองเขาก็ด้วยความเต็มใจนะครับอยากจะช่วยชาติก็คือว่าถ้าเราทำโควต้าระหว่างประเทศคือโควต้าของชาติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาจัดสรรปันส่วน

0: ให้กับรายเล็กรายน้อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็นั่งคุยกันเยอะพอดีทีเดียวนะครับแล้วก็ทางDOTเขาก็มีประเด็นคำถามเยอะแยะไปหมดว่าเรื่องของสินค้าที่ลักลอบเข้าไปหลังจากที่ช่วงที่มีการปิดกั้นอะไรพวกนี้นะครับเราก็บอกว่าเอ้ยสินค้าของเมียนมาเองเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเรามันมีพรมแดนยาว 2,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันจะสกัดกั้นแบบทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนทางฝั่งเมียนมาเองก็เดินข้ามมาซื้อของเล็กๆน้อยๆเข้าไปมันก็เป็นเรื่องปกติในขณะที่ทางเราเองเนี่ยก็มีสินค้าที่มาจากเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่บางคนเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าสินค้าเหล่านี้จะไปอยู่ที่ตลาดเช่นที่มีคนเมียนมาอยู่เยอะเนี่ยอย
1: ่
0: างเช่นตลาดบางบอนตลาดมหาชัยหรือแม้กระทั่งตลาดของบางกะปินะฮะพระโขนงพวกนี้ก็จะมีหมดอะครับไอประเภทสินค้าอะไรอะอบาทาลมยาดมนะฮะอาจารย์เจตคงทราบยาดมกระปุกสีเขียวอันนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีชานะครับชาที่เป็นไอทีนวันเนี่ยก็มาลงที่ตลาดเหล่านั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันเป็นที่นิยมของคนไทยนะครับแล้วก็เราเองเราก็มีนำมาแจกบ้างนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้เขาได้ขายของบ้างนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่านั่นคือเราสูญเสีย earning money ตรงนั้นไปอย่างไรนะครับก็พูดคุยกันก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็ได้ความมิตรไมตรีนะไม่ได้ทะเลาะบ่อแว้งซึ่งเขาก็เห็นด้วยเขาก็บอกว่าอยากให้ทุกอย่างนี่มันขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปที่เมียนมาออโต้ไลน์ผ่อนออโต้ไลน์เนี่ยหรือว่าการท่าเรือของเมียนมาเนี่ยนะครับซึ่งย่างกุ้งเนี่ยถือว่าเป็นผ่อนออโต้ไลน์ที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของเรือที่ยังค้างค้างอยู่ที่ทะเลนะครับไม่พอออกจากทางฝั่งละนองมาปุ๊บเนี่ยยังเข้าทะเลยังเข้าสู่ท่าเรือย่างกุ้งไม่ได้เลยเพราะว่าเขาก็รออินพอร์ตไลเซนส์หรืออะไรกันต่างๆนะครับเราพอจะหาทางออกทางได้ทางอื่นได้ไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสูญเสียการค้าระหว่างประเทศไปนะครับบางคนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปเนี่ยเป็นเดือนนะครับยังไม่ถึงก็มีนะครับติดอยู่บนเรือซึ่งเราก็แจ้งก็ฟังว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สำหรับภาคเอกชนเนี่ยเราก็ไปพูดคุยกับทาง UMFCCI หรือว่าสภาอุตสาหกรรมและการค้าของเมียนมาเขานะครับซึ่งของเขาเนี่ยสภาหอการค้าหรือและก็สภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขารวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่เหมือนของเราที่เราแยกส่วนกันเพราะว่าของเรามันใหญ่กว่าเยอะของเขาก็เล็กลงไปเพราะว่าผู้ประกอบการในนั้นก็ไม่มากเหมือนอย่างที่ไทยนะอย่างสภาอุตสาหกรรมเรามีเมมเบอร์ตั้ง 16,000 คน 16,000 รายนะครับโรงงานนะครับเฉพาะโรงงานอย่างเดียว 16,000 ในขณะที่ของเขาเนี่ยมียังไม่ถึง10,000เลยนะครับไม่กี่พันรายซึ่งเขาเล็กกว่าเยอะนะครับถ้าของไทยเนี่ยรวมทั้งสภาหอการค้าเข้าไปด้วยอีก10,000กว่ารายเช่นกันเนี่ยก็คงไซส์มันต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเขาก็อยากจะทำเรื่องของแมทชิ่งเรื่องของเอ็กซิบิชันอะไรต่างก็ผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณทำถึงแม้คุณส่งเสริมให้คนเข้าไปค้าขายในเมียนมาหรือเข้าไปลงทุนในเมียนมาแต่ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่นำเข้าไปเนี่ยยังเข้าไปไม่ได้เนี่ย
1: ครับ
0: หลายๆบริษัทก็ทำงานกันไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องหยุดกันแล้วแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้างั้นจะให้ทำยังไงผมคิดว่ามันต้องทำเน็ตเวิร์กิ่งนะครับก็คือให้นักธุรกิจไทยรู้จักกับนักธุรกิจพม่าเยอะๆ เพื่อที่เราในอนาคตเนี่ยเราจะร่วมทุนกันยังไงหรืออะไรมันก็ค่อยว่ากันไปอีกสเต็ปนึงซึ่งเขาก็เห็นด้วยว่ามันก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ไปดูที่ Myanmar Industry Associationแล้วก็ลันตยาเนี่ยเขาก็มีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าไม่มันไม่ใช่เฉพาะวัตถุดิบที่ในประเทศไทยในประเทศไทยส่งเข้าไปเท่านั้นนะครับมันเป็นวัตถุดิบภายในประเทศเขาเองเนี่ยเขาก็ขึ้นราคา
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: อย่างเช่นพวกหอมหัวหอมหรือว่าเราไปคุยกับทางโรงงานทำบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเขาบอกว่าหัวหอมก็ขึ้นราคานะครับตะ

0: ไคร้ใบมะกรูดก็ขึ้นราคาขึ้นมา3เท่า4เท่าก็ว่ากันไปแล้วก็บอกว่าเอออันนี้มันจะต้องแก้กันนะครับมันทางไดก้าคุณต้องร้องไปที่ไดก้าให้ไดก้าช่วยควบคุมสิแล้วว่าตอนนี้มันก็มีกระทรวงต่างไอกระทรวงการพาณิชย์เนี่ยของเมียนมาเนี่ยเขาต้องควบคุมราคาสินค้าไม่ใช่ปล่อยให้ขึ้นตามเพลใจเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงแล้วก็มันก็ทำให้ทางเขาเองเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยราคาต้นทุนเขากระโดดขึ้นสูงมากอย่างเช่นบะหมี่สำเร็จรูปที่ผลิตในเมียนมาเองนะครับเขาขายซองหนึ่ง12บาทถึง14บาทนะครับซึ่งมันแพงมากนะครับเมื่อเทียบกับมาม่าบ้านเราในคนละเรื่องเลยในขณะที่ค่าของชีพบ้านเราเนี่ยเราก็บอกว่าฐานเศรษฐกิจของเรามันสูงใหญ่กว่าเขาเยอะแม้แต่ทำไมราคาบะหมี่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามกลไกของเศรษฐกิจเลยเพราะว่าบะหมี่ของเขาเนี่ยโอ้12-14บาทนี่มันเป็นเรื่องที่โอ้ยิ่งกว่ากินประเภทเอ็กซ์ตร้าด้วยซ้ำไปนะครับเราแทบจะซื้อได้สองซองแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็บอกเขาว่าอย่างเงี้ยคุณแล้วคุณส่งเสริมไม่มีการส่งออกแล้วเขาจะส่งออกมาได้ยังไงอ่ะนะครับต้องคิดถึงเรื่องของต้นทุนคิดถึงเรื่องการขายนะเพราะว่าผู้ซื้อต่างประเทศเขาก็ไม่โง่อ่ะแล้วเขามีทางเลือกนะครับของเวียดนามเองก็ถูกนะอินโดก็ถูกเพราะงั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมาพิจารณาดูกันนะว่าการที่เราจะหา earning money เข้าประเทศเนี่ยแล้วเราก็ให้สินค้าในประเทศแพงขึ้นเลยโดยส่งออกไม่ได้เนี่ยมันก็ลำบากนะครับอันนี้ก็คือทางออกที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสัจธรรมที่แท้จริงนะครับเพราะว่าซึ่งเรื่องเหล่านี้คงจะต้องช่วงที่ท่านประธานาธิบดีเมียนมามาเยือนประเทศไทยก็ทางสภาอุตสาหกรรมก็คงจะต้องนำขึ้นไปเรียนปรึกษากับท่านาปัญหาอย่างไรนะครับนิดนึงครับอาจารย์เจตเห็นมีCEO
2: Import เราใช่ค่ะ
0: นะครับรุ่นที่3แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะเข้ามาเทคครับนะครับแล้วก็เราคงมาได้พูดคุยกันยาวๆนะครับก็ผมคงได้1วันนะครับก็คงมานั่งคุยกันให้สนุกสนานไปเลยนะครับก
1: ็
0: ท่านนะครับก็มาร่วมกันนะครับเข้ามาที่ CEO
1: Import of ASEAN รุ่นที่3นะฮะก็มีอีกหลายท่านหลายวิทยากรเลยนะที่จะมาร่วมอบรมกันในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะฮะก็รีบสมัครกันเข้ามา
0: ครับอาจารย
1: ์อะไรนะฮะ
0: อาจารย์เจตด้วย
1: ผมด้วยผมเป็นหนึ่งในนั้นจะมาช่วยเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณกฤตครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอให้ทุกท่านที่ต้องเดินทางในเช้านี้นะ
1: เช็คเรื่องการเดินทางให้ดีสายไหนเป็นอย่างไรแล้วก็นอกจากเช็ครถไฟแล้วเช็คฝนด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีรายงานฝนตกแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกช่วงเย็นด้วยนะฮะเช็คกันให้ดีๆครับ
2: นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 02-201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทองครับเดี๋ยวสักครู่นึงน้องแอนพจนาถจะตามมาสมทบนะครับเราอยู่พร้อมด้วยหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับโดยหน้าหนึ่งภาษาไทยเช้าวันนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเมืองแล้วก็การแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่16เมื่อวานนี้ซึ่งกตร.เองก็มีมติ12-0เลยนะครับปีมติเอกฉันท์ให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาขึ้นเป็นผบ.ตร.คนที่16นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหน้าหนึ่งของหลายฉบับยังลงข่าวสถานการณ์ภาคใต้ไม่ทันนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเหตุมีการใช้ไปป์บอมบ์แล้วก็ก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีที่นราธิวาสครับก็ทำให้ทหารพรานของเราเสียชีวิตไป5นายด้วยกันแล้วก็มีชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บไป5รายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวข่าวไม่ทันครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากข้อมูลของเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับ 18:45 น.มีคนร้าย6คนแต่งกายชุดดำใช้รถกระบะยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปป์บอมบ์เข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีในเขตเทศบาลตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพลานที่4509ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ฐานพลานกองร้อยทพ4509พลีชีพไป5นายทราบชื่อต่อมาก็คือจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพลานสากิริยะเจนะอาสาสมัครทหารพลานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพลานนัทธสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงปิและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายนะครับทราบชื่อเพียงรายเดียวก็คือเด็กอายุ10ขวบนะครับชื่อเด็กชายฮาบิบหินะแหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยเพิ่มเติมครับว่าหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายครับได้ลงมาจากท้ายรถกระบะตรงเข้ามาคนร่างของเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่พลีชีพไปพร้อมฉกเอาเสื้อเกราะกันกระสุนแล้วก็ซองกระสุนปืนจำนวนหนึ่งติดมือไปด้วยก่อนจะขับรถยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตังหยงมัดไปยังตำบลดุทรงหย่อครับจนกระทั่งเวลา 20:50 น.เจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครนราธิวาสว่าพบรถกระบะ4ประตูสีดำคันก่อเหตุถูกจุดไฟเผาลุกไหม้อย่างรุนแรงอยู่บนถนนจนวอดไปทั้งคันเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นการจุดไฟเผาเพื่ออำพรางและก็ทำลายหลักฐานทาง DNA รวมถึงตัดเส้นทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งประเด็นนี้ครับสำนักข่าวไทยพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับคนร้ายก่อเหตุยิงและคว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเกะซามีทำให้ทหารพลานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ5รายด้วยกันครับ
1: ถึงแม้ว่าจะมีการเผาทำลายหลักฐานในเรื่องของรถไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็มีการสั่งเฝ้าระวังแล้วก็ยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เก็บวัตถุพยานหลักฐานแกะรอยติดตามรถฮอนด้าเวฟสีแดงและสีขาวค่ะที่ทำเป็นหน้าที่นำเป็นรถนำและตามคุ้มกันเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วค่ะซึ่งหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงมีการรายงานแจ้งเตือนไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงสั่งการสมาชิกเตรียมก่อเหตุในพื้นที่เป้าหมายก็คืออำเภอสุขุยรินโดยเฉพาะครูชุดรปภ.ครูในพื้นที่อำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะและอำเภอระแงะนอกจากนี้ก็ยังพบกลุ่มคนร้ายที่เป็นผู้ต้องสงสัย5คนพร้อมอาวุธปืนปรากฏตัวที่เชิงเขาม้อแตในบ้านการนัวอำเภอระแงะด้วยค่ะซึ่งทางหน่วย

0: ความมั่นคงระบุชัดเจนว่าเป็นเครือข่ายแกนนำฝ่ายปฏิบัติการที่เตรียมลักลอบวางระเบิดวางเพลิงตามสถานที่สำคัญในย่านเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจและเฝ้าระวังในพื้นที่ไข่แดงย่านเศรษฐกิจอย่างสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอย่างเต็มที่ค่ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
1: ส่วนเหตุคนร้ายวางคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อวานก่อนหน้านี้นะครับก็คาดว่าเป็นฝีมือสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยไปทำการสอบสวนได้หนึ่งรายแล้วล่ะครับย้อนไปดูเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนหน้านี้นะครับคนร้ายใช้รถมาทำคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าโดยคนร้าย2คนครับคนหนึ่งขับรถมิซูบิชิแลนเซอร์ติดทะเบียนปลอมอีกคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาจากวงเวียนอบต.กาลุวอนเหนือเมื่อมาถึง3แยกคนร้ายได้ชะลอความเร็วบังคับรถเก๋งให้เลี้ยวขวาก่อนจะเปิดประตูปล่อยให้รถไหลไปแล้วก็กระโดดลงจากรถวิ่งไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่มารอรับหลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางเส้นทางสภ.ตันหยงผ่านมัสยิดที่สามารถไปยังพื้นที่อำเภอตากใบได้นะครับหลังจากกระโดดขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็กดระเบิดทำใหระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงส่งผลให้รถนะครับมิซูบิชิแลนเซอร์แหลกละเอียดแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่เป็นรถกระบะเสียหายไป1คันมีเจ้าหน้าที่ประจำป้อมอยู่ตรงนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไป1นายด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเองนายกรัฐมนตรีก็รับทราบเหตุดังกล่าวแล้วนะครับส่วนการเจรจาเดินหน้าสันติสุขชายแดนภาคใต้นะครับนายกบอกว่าก็มีนายวันมูฮัมหมัดมอมะทาเป็นประธานที่ปรึกษายังคงเดินหน้าต่อกับผู้ที่จะไปเจรจานะครับซึ่งตนเองแต่งตั้งขึ้นมานั่นก็คือผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุที่เกิดมีหลายสาเหตุครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีการข่าวแล้วก็การป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ว่าอย่างก็ตามครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เองได้สนที่กำลังเข้าไปค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสมีการเชิญตัวนายอาลียะอายุ37ปีส่งตัวเข้าศูนย์ซักถามค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนขยายผลเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุคาร์บอมที่สภ.ตันหยงนะครับสำหรับประเด็นนี้เองก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับว่าอุกอาจคนร้ายลอบคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงนราธิวาสโชคดีไร้เจ็บตายเกิดเหตุคนร้ายวางคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่านราธิวาสเข็นเก๋งซุกระเบิดแสวงเครื่องปล่อยแล่นเข้าโรงพักเปลวเพลิงลุกโชนวอดทั้งคันโชคดีไร้คนเจ็บตายครับ
0: มากันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉนนท์นะคะผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ที่กล่าวหาบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.มีชื่อของนายกรัฐมนตรีอนุทินรวมอยู่ด้วยโดยนายกย้ำนะคะว่าตามกฎหมายจะพูดกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องแล้วผู้เขียนเป็นมาพิพากษามาเอ่ยชื่อแบบนี้ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายดังนั้นต้องรับผิดชอบเมื่อถามว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จะพูดยังไงค่ะวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีเมื่อถามว่าเมื่อการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่มีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายอนุทินก็ไม่คิดนะคะไม่เสียเวลาคิดส่วนกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคโพสต์ข้อความถึงคำถามนะคะว่าเงินบริจาคให้ไอลอว์มาจากต่างชาติใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่านายสุภชัยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ไปดำเนินคดีก็จะมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News อนุทินยั่วยิ่งชีพฟ้องไอลอว์ปมหัวสว.กล่าวจะไม่ยอมความซัดทีหลังคิดก่อนพูดไม่มียอมความบอกมีหลายครั้งแล้วทีหลังก่อนพูดคิดบ้างยันไม่กังวลคดีหัวสว.บอกไม่ได้ทำอะไรด้านสุภชัยโต้ไอลอว์กล่าวหานายกเอี่ยวหัวสว.ซัดกลับมีซัดกลับค่ะเป็นคอหอยลูกกระเดือกพรรคประชาชนและพรรคก้าวหน้าและคณะก้าวหน้าร่วมส่งคนสมัครเป็นสว.สีส้มแต่ไม่สำเร็จเผยผุดวาทกรรมสว.สีน้ำเงินขู่ใช้กฎหมายเช็คบิลทำเสื่อมเสียชื่อเสียงซัดแกนนำพรรคฝ่ายค้านอย่าใช้กรรม

0: ที่การเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะ
1: ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกกต.เรื่องคดีหัวสว.นะครับก็บอกว่าก็คืบหน้าไปตามไทม์ไลน์ครับตั้งเป้าจะปิดสำนวนได้สิงหาคมนี้ครับนันทรงค์กลั่นวรินทร์ประธานกกต.ได้พูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตเลือกสว.ว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้โดยเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งก็คืบหน้าไปมากแล้วส่วนที่พรรคประชาชนและไอลอว์นำข้อมูลการเลือก

0: ไทม์ไลน์ไม่มีอะไรน่าหนักใจแม้จะมีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันครับแต่ว่าขอยืนยันว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานเราทำตามหน้าที่ของเราและก็จะทำให้ดีที่สุดตั้งเป้าจะปิดสำนวนได้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับเป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับนายกลั่นฟ้องไอลอมหมิ่นประมาทไม่ยอมความภูมิใจไทยซัดกลุ่มเดียวกับปชน.หรือว่าพรรคประชาชนไอติมจี้กกต.สอบโกงสว.ขย่มบัตรคนจนครม.เหลวภูมิใจไทยไม่ทนฟ้องไอลอกล่าวหา9บิ๊กภูมิใจไทยเอี่ยวโกงเลือกสว.สุภชัยมัตรวมพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าและไอลอกลุ่มเดียวกันแท็กทีมรณรงค์หัวเลือกสว.สีส้มแต่ไม่สมหวังหึ่มใช้สิทธิ์ปกป้องเกียรติยศส่วนไทยโพสต์ก็พาดหัวประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าตั้ง7ข้อหาหัวสวจบสิงหาคมกกต.ลุยไฟกอดแน่น7ข้อหาคดีหัวสว.ยันไม่เลื่อนสรุปสิงหาคมวันโดนสังคมมองยื้อคดีขณะที่อนุทินเดือดลุยฟ้องยิ่งชีพไอลอลั่นไม่มียอมความบอกมีหลายครั้งแล้วยันกลัวภูมิใจไทยได้ดีขณะที่ลูกพรรคร่วมร่างแห่ขบวนการจับมือลุยเอาผิดสุขสำรวยปักหลักสู้ยาวจ่อลงบันทึกประจำวันการคดีหมดอายุความขณะที่มือกฎหมายภูมิใจไทยลั่นไม่ได้ใช้กฎหมายปิดปากป้องนายกแหกไอลอธนาธรและพรรคประชาชนพวกเดียวกันเหมือนคอหอยกับลูกกระเดือกร่วมดรลเลือกสวส้มฟาดหยุดใช้กรรมธิการสภาเป็นเครื่องมือการเมืองครับ
1: ขณะที่นายยิ่งชีพนะคะก็ได้โพสต์ข้อความค่อนข้างยาวค่ะใจความก็คือว่ากังวลว่ากกต.อาจจะยุติหรือว่ายกเรื่องทั้งหมดในโดยที่สาธารณะยังไม่ได้รับข้อมูลพร้อมกับตั้งคำถามว่าหากไม่รีบดำเนินการหรือทำได้ไม่ดีพออาจจะต้องกลับมาเสียใจในภายหลังหรือไม่ยืนยันว่าข้อมูลที่นำเสนอไม่ได้เป็นการกล่าวหาลอยๆได้ทำการบ้านเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลมากนะคะที่เปิดเผยไปแล้วจำนวนมากในครั้งนี้เลือกนำเสนอเพียงบางส่วนก่อนส่วนข้อมูลเพิ่มเติมจะทยอยเปิดในภายหลังเพิ่มเติมใน Daily News ค่ะยิ่งชีพลั่นวันหลังจะเปิดเผยข้อมูลโกงเลือกสว.อีกถ้าโดนฟ้องขอไม่ต้องฟ้องกันจะดีกว่าขณะที่พฤทธิ์ยืนยันเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบทุกฝ่ายตรงไปตรงมาใครมีพฤติกรรมโกงสว.ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลด้านประธานกกต.เผยคืบหน้าเกินครึ่งหัวสว.เป็นไปตามไทม์ไลน์ลุยถกอีก4ครั้งไม่หนักใจกระแสสังคมกดดันให้ส่งสารทั้งหมดย้ำทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนนายกมอบนโยบายความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นภาคตะวันออกเปรียบในพื้นที่คนชั่วทำเหมือนโดนเท้าลูกผัวปลุกต้องไม่ยอมลั่นใช้สัญญาลูกผู้ชายรัฐบาลเป็นแบ็คหนุนเจ้าหน้าที่จัดเต็มสุดซอยส่วนอีกฉบับในแนวหน้านะคะก็ต่อเนื่องเรื่องของการเมืองค่ะย้ำฝ่ายค้านภูมิใจไทยท้าทายซักฟอกเด็กภูมิใจไทยยันกลับเท้งขู่ยื่นซักฟอกอ้างมีใบเสร็จล้มรัฐบาลได้แต่มวยล้มต้มคนดูหวังปั่นกระแสกลบข่าวเช้าสสลูกพักเอี่ยวคดีช่อโกงประชาชนท้าส่งหลักฐานปปช.ได้เลยไม่ต้องเปิดสมัยประชุมรัฐพลเผยความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์ DSI ออกหมายเรียก20กว่าคนคาดทยอยแจงสัปดาห์หน้าปัดกดดันพาวุฒหลังท่าทีเปลี่ยนไปออกมาอวยไทย AI พาสปอร์ตขณะที่ไอลอยยื่นข้อมูลฝ่ายค้านปีสอบ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวโกงเลือกสว.พฤทธิ์รับลูกลุยสอบเตรียมพกพักฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาลจี้กกต.เร่งส่งฟ้องศาลฎีกาจ่อเปิดหลักฐานโกงสว.เพิ่มห่วงกกต.ตัดตอนเป่าคดีค่ะ
0: 7นาฬิกา45นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีผลประชุมกตร.เมื่อวานนี้ครับซึ่งมีมติเอกฉันท์เห็นชอบผบตร.คนที่16แล้วชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้เงิน ินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30

0: วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
4: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับมีมติเอกฉันท์เลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.คนที่16นะครับโดยเมื่อวานนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานครม.เป็นประธานการประชุมพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันธุ์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย4คันดิเดตผบตร.นะครับทั้งพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนรบุตรพลตำรวจสำราญนวลมาและพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีบรรยากาศเมื่อวานนี้ชื่นมืดเลยนะครับโดยที่ประชุมครับใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานนะครับสำหรับการพิจารณาวาระที่4คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจกิตติรัตน์ซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนก็ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์12-0เสียงครับเห็นชอบให้พลตำรวจสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นามคาดหลังจากนี้ครับจะเข้าสู่นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นทางการต่อไปสำหรับพลตำรวจสำราญนวลมาครับเกิดเมื่อปี2516เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31และนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่47เติบโตมาจากสายงานปราบปรามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งผู้บังคับการ191ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรองผบตร.รับผิดชอบงานปราบปรามและงานมั่นคงมีผลงานโดดเด่นในการจับกุมคดีสำคัญครับแล้วก็ยาเสพติดจำนวนมากปัจจุบันอายุ53ปีทำให้ยังมีอายุราชการยาวนานถึง7ปีโดยจะเกษียณอายุราชการในปี2573นะครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับกตร.ผ่านฉลุยสำราญผบตร.ตามคาดไม่พลิกโผอนุทินหัวโต๊ะเคาะมติเอกฉันท์12-0แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพว่าที่ผบตร.ครับเป็นภาพของพลตำรวจสำราญนวลมารองผบตร.นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50อาวุโสลำดับที่3ได้รับการแต่งตั้งเป็นผบตร.คนที่16โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.กตร.และกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติเป็นเอกฉันท์12-0เสียงหลังเสนอพิจารณาแต่งตั้งบิ๊กรานเป็นนายตำรวจคนที่8เคยดำรงตำแหน่งผบชน.และเป็นผบตร.ครับ
6: มากันที่ความคืบหน้ากงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุนะคะว่าหลังจากที่มีการเลื่อนการประชุมจากวันนี้ค่ะออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยนายกบอกว่าเมื่อวานนี้ยังไม่ทราบเรื่องนะคะแต่ก็เร่งรัดค่ะให้รายงานมติที่ประชุมครั้งที่แล้วแล้วก็ได้ส่งเรื่องมาให้กับนายกรัฐมนตรีส่วนคนที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะจากการดำเนินการโดยทางเจ้าหน้าที่ปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษขึ้นมาสอบสวนกลางก็เข้ามาร่วมทำการไต่สวนมีการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าจะดำเนินการเรียกทั้ง11คนที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบอยู่ในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีมาดำเนินการไต่สวนขยายผลและดำเนินคดีด้วยก็ขอเวลาเจ้าหน้าที่ประมาณ 2-3 วันแต่มีข้อมูลล่าสุดค่ะรายงานข่าวระบุว่าที่ประชุมมีการหารือขยายผลเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมชื่อว่านายวินธนพัชรโพคินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1ในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้พาดพิงนะคะว่ามีบุคคลระดับผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและผู้อำนวยการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาทสั่งการและผู้ ู้อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการสั่งการไปยังพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ชุดสืบสวนกองปราบปรามเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้คนที่ถูกกล่าวถึงนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการโกงสอบหรือไม่ค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในแนวหน้าค่ะดร.วินแฉบงการโกงสอบซัดทอด2ผอ.รอชี้ขาดออกหมายจับนายกให้ไฟเขียวปปง.ไล่ล่าสอบเส้นทางการเงินดร.วินไม่ยอมตายเดียวแฉแหลก2บิ๊กสทมสวระดับผอ.บงการโกงสอบท้องถิ่นกองปราบ6ปปช.เครียดรอชี้ขาดออกหมายจับขณะที่นายกแบ่งรับแบ่งสู้เข้าประชุมกกลางระบุขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นชี้สอบเส้นทางการเงินไม่ต้องสั่งเป็นหน้าที่ปปง.ต่อให้เป็นรัฐมนตรีไม่มีเว้นเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะ
5: ขณะที่สทเองก็เร่งสร้างความเชื่อมั่นครับเพราะวันที่26กรกฎาคมนี้ก็จะมีการสอบท้องถิ่นอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นครับได้เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่11ทับ69ณห้องประชุม5501อาคารชั้น5ของกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นโดยมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและก็ฟื้นฟูภาพลักษณ์ของกรมภายหลังวิกฤตด้านความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นนะครับโดยนายนิรัตบอกว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงหรือว่าเปลี่ยนแปลงบุคลากรแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มกำลังพร้อมร่วมกันฟื้นฟูความเชื่อมั่นของกรมให้กลับคืนมาพร้อมกันนี้ครับได้ประกาศนโยบายสำคัญในการป้องกันปราบปรามการทุจริตโดยกำชับอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่หรือว่าชื่อของผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีพร้อมย้ำว่าการสอบคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้น26กรกฎาคมนี้จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเต้นหรือว่าการส่งรายชื่อแทรกแซงกระบวนการสอบโดยเด็ดขาดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในไทยโพสต์ครับนายกไขลานโกงสอบข้าราชการสทปลุกกู้ภาพอนุทินไขลานกสทเร่งทำรายงานหลังมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนระบุคนได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ฟ้องร้องด้านรักษาการอธิบดีสทมอบนโยบายประกาศฟื้นศรัทธาองค์กรล้อมคอกไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่ไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณีแถมขอช่วยกันเป็นหูเป็นตาขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแจ้งปมผู้ต้องหา11รายถูกปปช.กันไว้เป็นพยานแล้วจ่อฟันรายใหม่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
6: ส่วนในมติชนนะคะพรรคประชาชนจี้ฟันข้อหาหนักเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นอ้างยี่ซ่องโจรปลอมเอกสารเร่งยึดทรัพย์ขยายผลกลุ่ม11ข้าราชการนายกเร่งกสทรายงานผลโกแพแจงเลื่อนถกกกลางรอเคลียร์ให้ชัดก่อนเซมเป้ปลุกข้าราชการสทฟื้นฟูความเชื่อมั่นสั่งคุมเข้มการสอบฝ่ายบริหาร26กรกฎาคมนี้ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาดค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะในประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเส้นอุทธรณ์บัตรคนจนชาวบ้านดับ3อนุทินกุมขมับบี้ข้าราชการเดินเข้าไปหาประชาชนสำรวจช่วยคนตกหล่นกรรมาธิการซัดรัฐบาลล้มเหลวปรับเกณฑ์ก่อปัญหาอื้อนายกลั่นเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนที่ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังพบยายหมดสติชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ด้านวีรยุทธสัตว์ล้มเหลวทั้งครม.ตัดสิทธิ์คนจนส่วนรัฐมนตรีคมนาคมและพม.ไม่สนใจแย้งข้อมูลจี้แก้เกณฑ์รอบ3ควรมองทุกมุมค่ะ
5: ส่วนความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเมื่อวานนี้มีผู้ที่ได้

0: าดเจ็บเสียชีวิตเป็นรายที่35แล้วนะครับเป็นสาววัย23ปีขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักรถูกสั่งย้ายเข้ากลุ่มนะครับเส้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเด้งผอ.เขตเข้ากลุ่มเปิดทางสอบเหตุสลดไฟไหม้โรงเบียร์สาว23สิ้นใจเป็นรายที่35เด้งผอ.สำนักงานเขตจตุจักรเข้ากลุ่มเส้นเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดสาววัย23ปีถูกไฟคลอกสาหัสรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชดับเพิ่มเป็นรายที่35ครับ
1: หลังบางนอมินีจีนฮุบบ้านหรูใช้คนไทยถือหุ้นตั้งบริษัทซื้อ33หลังรวม 1,275 ล้านบาทก่อนขายและให้เช่าสัญชาติเดียวกันเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะปอส.ทลายกระบวนการนอมินีนายทุนจีนฮุบบ้านหรู33หลังย่านพัฒนาการและถนนกรุงเทพกรีฑามูลค่ากว่า 1,275 ล้านตั้งบริษัทอำพรางถือครองอสังหาริมทรัพย์พร้อมยึดหลักฐานได้เพียบทั้งโฉนดพาสปอร์ตเอกสารโอนหุ้นตราบริษัทแชร์พฤติกรรมใช้คนไทยถือหุ้นแทนก่อนขายหรือปล่อยเช่ากลุ่มลูกค้าจีนจนเกือบเป็นหมู่บ้านชาวจีนค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐเองมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพปราบนอมินีครับเป็นภาพของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนเทาในฮาวเติ้งใช้คนไทยเป็นโนมินีถือครองทรัพย์อายัดบริษัท33แห่งบ้านหรู33หลังเงินสดโฉนดที่ดินและหุ้นมูลค่าสูงถึง 1,275 ล้านบาทครับมีประเด็นเรื่องของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดแข่งกีฬาวิชาการครั้งที่4ครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ EDU Sport at International Youth Day 2026ครั้งที่4ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,180 คนใน4กลุ่มสาระวิชาครอบคลุมกว่า43รายการพร้อมเพิ่มความเข้มข้นด้วยการแข่งขันการทดลองวิทยาศาสตร์และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนและเน้นย้ำตามนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนเปลี่ยนจากการเรียนรู้เพื่อคะแนนสอบไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงการฝึกทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ผ่านเกมกีฬาทางวิชาการเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็งและมีสันติสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนข้อมูลนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลพบรถก่อเหตุถล่มจุดตรวจปูเกะซามีถูกเผาทำลายที่ศรีสาครความคืบหน้าคดีคนร้ายปลุกยิงและขว้างไปบอมถล่มจุดตรวจปูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา 18:45 วันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทพ4509พลีชีพ5นายมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ5คนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 20:50 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสว่าพบรถยนต์กระบะนิสสัน4ประตูสีดำทะเบียนสงขลาเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพบเพลิงกำลังโหมไหม้รถยนต์คันดังกล่าวจนได้รับความเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบยืนยันพบว่ารถกระบะคันที่ถูกเผาทำลายนี้คือรถยนต์คันเดียวกันกับที่กลุ่มคนร้ายใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุเชื่อว่าการจุดไฟเผาครั้งนี้เป็นการอำพรางเพื่อทำลายพยานหลักฐาน DNA และตัดเส้นทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่แหล่งข่าวระดับสูงด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์เปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุปะทะและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจกลุ่มคนร้ายได้ลงมาจากท้ายรถกระบะและตรงเข้าคนร่างของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตโดยได้ฉกเอาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนและซองกระสุนปืนจำนวนหนึ่งติดมือหลบหนีไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีอาวุธปืนประจำกายถูกขโมยไปด้วยหรือไม่ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับมาตรการสกัดจับขั้นสูงสุดส่วนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานพร้อมแกะรอยติดตามรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงและสีขาวที่ทำหน้าที่เป็นรถนำและรถตามคุ้มกันเพื่อนำตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วทางนี้ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นานหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงมีรายงานแจ้งเตือนสำคัญพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มก่อความรุนแรงจึงสั่งการให้สมาชิกเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุความไม่สงบโดยมีเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุขิรินครูและชุดรปภ.ครูในพื้นที่อำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะและอำเภอระแงะนอกจากนี้ยังพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย5คนพร้อมอาวุธปืนปรากฏตัวบริเวณเชิงเขาเมาะแต่บ้านกานัวหมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะเบาะแสล่าสุดจากหน่วยข่าวความมั่นคงระบุชัดเจนว่าเครือข่ายแกนนำปฏิบัติการกำลังเตรียมแผนลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานที่สำคัญในย่านเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแว้งจนทุกฝ่ายจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและจัดกำลังเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญย่านเศรษฐกิจอย่างสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเต็มที่จนที่เชื่อว่าเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจปูเกะซามีและการเผาทำลายหลักฐานในครั้งนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่อย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเขา
1: SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
4: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
6: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
5: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
4: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
7: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
4: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายแปลงใจอสมทพัทลุงนะคะเช่นเคยเราอยู่ด้วยกันนะคะประมาณช่วงนี้ไปจนถึงบ่าย3ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Code Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะดูแลกันในช่วงนี้ค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงนะคะถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยๆนึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนโบหิมะพายเซตต่างๆขนมกว่า100รายการและมีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม

0: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าน
1: ึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ
2: อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้เน้นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแขสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.
0: ลดร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรานครศรีธรรมราชวิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน
1: ได้ใจผู้รับโทร
0: ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก982ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น

0: นี้ที่รักคุณว่าไหมมันหวานใจ
1: หน้าร้อนนะคะก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงนะคะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่าย

พับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้ซื้อมุ้งครอบกันยุง1ชิ้นแถมราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-1190-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า1บาทสะดวกดีช็อปมาเนียค่ะ

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือของค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยอัตราค่าไฟฟ้าใหม่จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิม

0: แต่ผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้นอกจากนี้ตามมติคพช.จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติครอบครัวอาสาสมัครทหารพลานัทธสิทธิ์แก้วเสนาธิปคลีชีพจากเหตุคนร้ายยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะสามีจังหวัดนราธิวาสวันนี้เตรียมเดินทางไปรับร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลนุจรีแรกรุ่นอะไรครับ
1: จากเหตุการณ์6คนร้ายนั่งท้ายรถกระบะและยิงรวมถึงคว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกะสามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5รายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งโดย1ใน5ของทหารพรานที่เสียชีวิตเป็นชาวอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคืออาสาสมัครนักสิทธิ์แก้วเสนาโดยครอบครัวเตรียมที่จะดำเนินการรับร่างมาบำเพ็ญกุศลที่นครศรีธรรมราชบ้านเกิดต่อไปนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายช่ว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงบ่าย3นะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75สนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่074-611-399นะคะดูแลคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงภาคเช้าแบบนี้กัน

บมจ. อสมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะมีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศนะคะเพื่อตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ. อสมท. ที่

ุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลาโทร02-201-6512นะคะหรือ089-499-0909ได้เลยนะคะ

ดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

0: 5เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ6แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันได้ยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเนตกาแฟริดครับขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มเพราะเนตกาแฟริดครับขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงกาแฟได้8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเนตกาแฟริดครับนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดนะคะรีบไปจัดการด่วนแล้วกล้าพูดได้เลยนะคะว่าเนตกาแฟริดครับขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟสวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือสายกาแฟนมเนตกาแฟริดค่ะเล็ดครับคลาสสิกนะคะซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์นะคะดื่มอร่อยค่ะการันตีว่าถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงค์เขียว1ใบเหลือแค่20บาทนะคะไปร้านเช่าใกล้บ้านก็ได้กาแฟชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วตกวันหนึ่งค่ากาแฟไม่เกิน3บาทในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่มีแล้วดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพคับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดนะคะเนตกาแฟริดครับขนาดใหม่16กรัมคุ้มอร่อยทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลยนะคะ

สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองโฆษกรัฐบาลโต้ข้อกล่าวหาได้ยกยื้อปมกสทช.ย้ำเรื่องยังไม่ถึงมือนายกอย่าคาดการจนประชาชนเข้าใจผิดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่านายกรัฐมนตรีมีเจตนายื้อหรือถ่วงเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์และคาดการโดยไม่มีข้อที่จริงรองรับและอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นธรรมทั้งนี้ข้อที่จริงในปัจจุบันกระบวนการจะอยู่ในชั้นของคณะกรรมการสรรหาซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดและเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเรื่องมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีกำลังยื้อหรือจะยื้อดำเนินการจึงเป็นการพูดที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไม่ได้ศึกษาขั้นตอนทางกฎหมายมากพอเพราะณขณะนี้เรื่องยังไม่ได้สู่ขั้นตอนการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีการให้ข้อมูลดังกล่าวออกไปย่อมทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนพลพีเผยสั่งกรมการปกครองลงพื้นที่รีเซ็ตข้อที่จริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้านเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนอยู่ที่ไหนก็ยื่นได้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังมีการประกาศออกมาและมีประชาชนหลายคนสะท้อนความไม่สบายใจว่าได้กำชับให้กรมการปกครองอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มากที่สุดตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงตัวอำเภอหรือจังหวัดนอกจากนี้จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลงไปถึงบ้านแต่ละบุคคลเพื่อไปดูสภาพจริงว่าเป็นอย่างไรช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่า

0: เป็นซากรถเป็นรถที่ไม่สามารถใช้ได้อาจเกี่ยวเนื่องกับการไม่ได้ขอทะเบียนหรือแจ้งกรมการขนส่งทางบกว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานส่วนประชาชนถูกแอบอ้างชื่อมีบัญชีถือหุ้นมีการรับโอนเงินหรือเป็นกรรมการบริษัทซึ่งบางทีเจ้าตัวไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้จะได้ไปดับเบิลเช็คว่าบริษัทไหนเอาชื่อประชาชนไปใช้และใช้โดยที่ประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินบัญชีม้าหรือเพื่อเป็นนอมินีให้ต่างชาติกระทรวงมหาไทยให้ความจริงจังในการตรวจสอบคาดว่าวันนี้กระทรวงการคลังคงแถลงความชัดเจนเรื่องทำอะไรต่างๆว่าจะขอเวลาไปจนถึงวันที่20กันยายนเพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการเตรียมหลักฐานต่างๆหลังจากนั้นกรมการปกครองจะส่งไปที่หน่วยราชการต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาในทำงานจึงต้องมีการขยายเวลาออกไปอย่างแน่นอนฮูตีอ้างโจมตีเรือน้ำมันในทะเลแดงกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียบริเวณใกล้ช่วงแคบบับเอ็นมันเดบเพื่อกดดันเส้นทางขนส่งน้ำมันโลกร่วมกับอิหร่านพร้อมอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดิอาระเบีย2ลำคือเรือแอนซิเลียและเรือเลลาส่งผลให้เรือขนส่งหลายลำต้องเปลี่ยนเส้นทางทันทีแหล่งข่าวความมั่นคงทางทะเลรายงานว่าเรือแอนซิเลียส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังถูกโจมตีทางตะวันตกเฉียงใต้ของอันชูไกใกล้ท่าเรือจีซานขณะที่การโจมตีเรือไลลายังไม่ได้รับการยืนยันส่วนกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่12ติดต่อกันตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ

0: 0963-916-5392
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะในชั่วโมงช่วงภาคเช้านะคะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจเรื่องสื่อโฆษณาทุกช่วงเวลาติดต่อได้เลยนะคะ074611399และ063916 5392ค่ะ

จอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะโดยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกระแดกคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุก

0: ับดีเจอโซมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
3: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้แนะนำดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มไม่กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1 2ทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง 6

199บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นไม่ทบทวนฟ้องไอลอปมกล่าวหาเอี่ยวหัวสวบอกมอบทนายแล้วในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าไอลอว่าจะไม่มีการทบทวนการยื่นฟ้องส่วนจะไปฟ้องเมื่อไหร่นั้นนายอนุทินระบุว่าได้มอบหมายให้ทนายความไปดำเนินการแล้วแต่จะเป็นในสัปดาห์นี้หรือไม่ตนไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าอะไรเป็นเหตุผลที่รับไม่ได้มากที่สุดในการยื่นฟ้องนายอนุทินระบุว่าให้ไปถามทนายความด้านอธิบดีดีเอสไอชี้ไอลอแฉก้าวนักการเมืองเอี่ยวหัวสวเป็นข้อมูลเก่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอกล่าวถึงการตรวจสอบคดีหัวสวหลังไอลอออกมาแฉข้อมูลก้าวนักการเมืองเกี่ยวข้องว่าเคยให้ข้อมูลไปแล้วเมื่อถามว่าก้าวรายชื่อเป็นข้อมูลใหม่หรือเก่าอธิบดีดีเอสไอบอกว่าน่าจะเป็นข้อมูลเก่าก่อนจะขอตัวไปประชุมทั้งนี้จากท่าทีของอธิบดีดีเอสไอไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวโดยออกตัวตั้งแต่ถูกถามเรื่องนี้ว่าจะรีบไปประชุมกองปราบปรามเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจ่อแจ้งข้อหาเพิ่มอีกกว่า10คนเตรียมส่งสำนวนถึงปปช.ภายในเดือนนี้พันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารในคดีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนถึงจะพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการเข้าให้ปากคำซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ TOR ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วเป็นรอบแรกเบื้องต้นขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตมากกว่า10คนยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันเตรียมสรุปรายละเอียดสำนวนส่งให้สำนักงานปปช.ภายในกรอบเวลา30วันหรือภายในเดือนนี้เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาในส่วนที่อยู่ในอำนาจของปปช.นอกจากนี้มีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% สอบสวนประเด็นตรวจสอบเชิงลึกหลายประเด็นโดยเฉพาะข้อพิรุธสำคัญที่พบว่าการทุจริตเกิดขึ้นในขั้นตอนหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้นลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.

0: ามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: หิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
8: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
9: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
10: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
9: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
4: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเกตดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะยังคงดูแลกันอีกประมาณ1ชั่วโมงสำหรับในภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 กับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเกตค่ะ

วันนี้มีข่าวดีนะคะบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะย้ำไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะคะแต่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยนะคะถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ที่ป่วยมีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักและลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวก็จะเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้มีภาวะอ้วนทุกคนนะคะผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกาย BMI โรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายจิตใจรวมถึงสามารถในการดูแลตัวเองติดตามรักษาหลังผ่าตัดตามเกณฑ์นะคะซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุ 18-65 ปีและมีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้ด้วยนะคะ

0: ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด TP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181 TP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
4: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะแล้วก็ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะวันนี้รีบเลิฟรับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะคุมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ้อมไล่ล่าคนร้ายกว่า10คนยิงถล่มจุดตรวจบุกแก้สามีนราธิวาสทหารพรานเสียชีวิต5นายพบปลอกกระสุนเกลื่อนกว่า100นัดเก็บ DNA มัดตัวผู้ก่อเหตุเคลียร์ไม่ลงตัวตำรวจปืนโหดชักปืนรัวยิงเพื่อนร่วมอาชีพกว่า10นัดหน้าหน่วยบริการทางหลวงบางคล้าฉะเชิงเทราจับแล้วอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจิ๊กซอสำคัญโกงสอบท้องถิ่นสตูลหนีหมายจับหอบเงินล้านกบดานโคราชหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เผชิญสภาพอากาศเลวร้ายแปรปรวนหนักจากผลของซุปเปอร์เอลนินโยมีทั้งไฟป่าน้ำท่วมและหิมะตกหนักทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 นนะคะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็คงจะติดตามความเคลื่อนไหวของหลายข่าวค่ะรายงานไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นการนำข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปให้ได้รับฟังโดยทั่วกันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นคนร้ายที่มีกว่า10คนใช้อาวุธสงครามไม่ว่าจะเป็น M16 อาก้าไปบอมถล่มจุดตรวจบุเกะซามีค่ะทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีชาวบ้านบาดเจ็บอีก6คนค่ะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นนาทีที่กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มทหารพรานค่ะเป็นทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่ที่จุดตรวจบูเกะซามีหมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเหตุเกิดประมาณใกล้ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะตลอดทั้งคืนนะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผบ.หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ก็ต้องเข้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ล่าสุดชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดรวมถึงพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าปืนพกขนาด11มม.รวมกว่า100นัดตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบบริเวณบังเกอร์ของจุดตรวจพบร่องรอยถูกกระสุนปืนของกลุ่มคนร้ายยิงถล่มเป็นรูพรุนบริเวณปลายหัวสะพานซ้ายมือจุดตรวจซึ่งเป็นหอสูงเสียหายหนักเพราะว่าคนร้ายนั้นคว้างไปบอมใส่ขณะหลบหนีค่ะขณะที่การตรวจสอบอาวุธประจำกายของทหารพรานที่เสียชีวิตทั้ง5นายพบว่าเสื้อเกราะกันกระสุน4ตัวซองกระสุนปืน4ซองอาวุธปืนพกขนาด11มม.1กระบอกนั้นถูกคนร้ายนำติดตัวไปด้วยค่ะส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายแบ่งงานการทำนะคะเป็น2ชุดค่ะชุดแรกมี7คนแต่งกายด้วยชุดสีดำเหมือนเจ้าหน้าที่ทหารพรานสวมหมวกปีกอำพรางใบหน้าขับรถเข้ามาที่จุดเกิดเหตุค่ะส่วนชุดที่2มี2คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมาโดยคนที่ขี่สวมใส่เสื้อสีขาวสวมหมวกกันน็อกพกปืนขนาด11มม.ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายเป็นผู้ชายแต่งกายอำพรางด้วยชุดฮิญาบสีดำของผู้หญิงพกปืนอาก้าทำหน้าที่เหมือนระวังหลังให้กับรถกระบะชุดแรกค่ะส่วนพฤติกรรมของคนร้ายนะคะก็คือชุดแรกที่ขับกระบะขับมาตามเส้นทางตลาดตันหยงมัดเมื่อมาถึงหน้าจุดตรวจพบทหารพราน3นายที่ทำหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดก็ชะลอความเร็วรถกระบะค่ะแล้วก็ให้กลุ่มที่นั่งอยู่ในกระบะหลังใช้ปืน M16 อาก้ายิงถล่มใส่ทหารพรานค่ะทหารพรานก็ล้มลงกองกับพื้นคนขับจอดรถกระบะให้พรรคพวกลงมือยิงซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าทั้ง3นายที่ตั้งด่านและอีก2นายที่อยู่ในบังเกอร์นั้นเสียชีวิตค่ะส่วนกลุ่มคนร้ายชุดที่2ทำหน้าที่เฝ้าระวังหลังนะคะจอดรถจักรยานยนต์บนถนนแล้วช่วยกันใช้ปืน11มม.และอาก้ายิงคุ้มกันไปตามทิศทางต่างๆเพื่อคนร้ายแยกย้ายลงมารื้อค้นเอาเสื้อเกราะกันกระสุนและอาวุธปืนประจำกายของทหารทั้ง5นายที่เสียชีวิต เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จนะคะทุกคนก็ขึ้นรถหนีไปตามเส้นทางตำบลดูทรงหย่ออำเภอจะแนะค่ะเป็นรอยต่อกับอำเภอศรีสาครการก่อเหตุทั้งหมดนี้ใช้เวลา1นาที30วินาทีเท่านั้นค่ะหลังจากกลุ่มคนร้ายขับรถหนีไปก็พบรถกระบะถูกเผาทิ้งไว้ในพื้นที่หมู่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครค่ะตรวจสอบทะเบียนรถเจ้าหน้าที่พบชื่อของผู้ครอบครองชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอสถิงพระตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
2: ค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่าปกติแล้วจุดตรวจบูเกะซามีนี้จะมีทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันทั้งหมด8นายค่ะแต่ในวันเกิดเหตุมีเพียง5นายเนื่องจากอีก3นายอยู่ในช่วงลาพักเชื่อว่าเหตุการณ์นี้กลุ่มคนร้ายสืบพบความเคลื่อนไหวก็เลยอาศัยช่องโหว่ดังกล่าวลงมือก่อเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะยืนยันว่ามีทหารพรานเสียชีวิต5นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอายุ43ปีอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอายุ43ปีอาสาสมัครทหารพรานสากิริยาเจนะอายุ23ปีอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอายุ34ปีอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิอายุ34ปีส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด6คนนะคะที่รักษาตัวเด็กชายฮาปิพินะอายุ10ปีมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณคนขาขวาส่งรักษาต่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีนางฟาราฮะอับรูอายุ67ปีนายมูฮัมหมัดฮาฟิธินะอายุ15ปีเด็กหญิงอวาติฟบือราเฮงอายุ3ปีแล้วก็คนที่6ก็คือนายมะไซฟูดาโออายุ21ปีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นะคะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุก่อการร้ายที่นราธิวาสที่คนร้ายใช้ทั้งอาวุธปืนและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีทำให้ฐานพรานเสียชีวิต5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำผิดโดยจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดค่ะนายกรัฐมนตรีได้ประณามขบวนการก่อการร้ายว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพพร้อมกันนั้นก็บอกว่ารัฐเองก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้แล้วก็บอกว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุค่ะสั่งการให้กองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติรัฐบาลจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประชุมร่วม

0: กับหน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวและให้ทุกหน่วยเข้าปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละและประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บมอบหมายต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลทั้งผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบให้เยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่กำหนดไว้และที่ผ่านมานะคะการแก้ปัญหาก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีแต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องจากปฏิบัติการของขบวนการก่อการร้ายที่มีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอาชญากรรมและเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ไม่อาจเจรจาต่อรองได้ค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะก็ขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้น

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อมาดูประเด็นเรื่องของการโกงสอบนะคะมีความคืบหน้าการบุกจับอดีตนายกอบต.ควนกาหลงเอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่หนีหมายจับไปกบดานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งกองปราบเองก็จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มสำหรับความคืบหน้าการหาผู้ที่ทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลไปจับนายณัฐภาพงศ์หรือนายกภาอายุ61ปีเป็นอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลไปจับได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะขณะที่พักอยู่กับภรรยาซึ่งการจับกุมเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาบ่าย3หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลรวม3หมายจับด้วยกันในข้อหาฉ้อโกงมีการตรวจยึดเงินสดจำนวนกว่า 1.2 ล้านบาทเอกสาร2แผ่นสำหรับนายกภาเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในจังหวัดสตูลแล้วก็หลบหนีออกนอกพื้นที่หลังจากถูกออกหมายจับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสตูลได้เฝ้าติดตามภรรยาทุกคนของนายกภานะคะมีการสะกดรอยตามรถยนต์ที่ใช้ก็เลยทราบว่าหนีมากบดานห้องเช่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับภรรยาควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สภ.ควนกาหลงสตูลซึ่งเป็นสภ.พื้นที่เกิดส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธิ์นิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามบอกว่ายังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เอกสารในคดีรวมถึงสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยก่อนหน้านี้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ทำ TOR ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วล็อตแรกเบื้องต้นพบมีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตมากกว่า10คนและยืนยันว่าจะเร่งทำให้เร็วที่สุดส่วนกองบังคับการปราบปรามก็เตรียมสรุปรายละเอียดสำนวนส่งปปช.ในกรอบเวลา30วันก็คือภายในเดือนนี้โดยจะใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาในส่วนของปปช.และมีรายงานข่าวว่ากองปราบนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องมากกว่า11คนเป็นบุคคลที่พบในบ้านพักพื้นที่จังหวัดนนทบุรีขณะเข้าตรวจค้นโดยแบ่งเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนแล้วก็พนักงานบริษัทเอกชนอีก2คนค่ะ
2: มาที่คดีของแอร์มีนานะคะแอร์สาวชาวไทยที่ไปถูกจับกุมที่ออสเตรเลีย

0: เลียค่ะเพราะว่ามีการค้นที่กระเป๋าของเธอนะคะของข้าวของที่เธอรับหิ้วไปจากประเทศไทยปรากฏว่ามียาเสพติดในนั้นค่ะการดำเนินคดีในส่วนของคดีนี้นะคะก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะนายปริณเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเผยความคืบหน้าของคดีนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ทางปปส.ได้ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานทั้งหมดที่หน่วยงานไทยรวบรวมได้ให้กับทางออสเตรเลียแล้วค่ะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนขยายผลของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะการจับกุมเครือขายลำเลียงยาเสพติดก่อนส่งต่อไปถึงแอร์มีนาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการขออะไรเพิ่มเติมมาจากทางออสเตรเลียนะคะเบื้องต้นทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี้จะเป็นดุลพินิจของฝ่ายออสเตรเลียค่ะว่าจะนำพยานหลักฐานจากประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาคดีหรือไม่เนื่องจากออสเตรเลียมีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของตัวเองส่วนหน้าที่ของฝ่ายไทยคือการรวบรวมข้อมูลขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยขณะที่พลตำรวจตรีนพสิทธิ์มิตรภักดีผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด1นะคะก็พูดถึงการติดตามตัวนางสาวจันทราค่ะหรือว่าใช้ชื่อบัญชีว่าโรสโรสนะคะซึ่งก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญในคดีแอร์มีนาค่ะบอกว่าได้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติออกไปจากประเทศไทยแล้วก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานระหว่างประเทศค่ะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่านางสาวจันทราคนนี้มีความสัมพันธ์ในเครือญาติกับพันเอกจลอโบค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ไทยก็ต้องอาศัยการเจรจาและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามการติดตามตัวก็เป็นไปด้วยความซับซ้อนค่ะเนื่องจากประเทศเมียนมายังไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยจึงต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศในการที่จะผลักดันให้สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จากเหตุการณ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะขัดข้องค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานโดยทางรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดมีการประกาศแจ้งผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงสามารถกลับให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อคืน4ทุ่ม7นาทีทำให้การบริการเดินรถสามารถเป็นไปตามปกตินะคะในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมินายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางทั้งจากภาครัฐและเอกชนจนสำเร็จสามารถกลับมาให้บริการกับประชาชนได้ตามปกติแล้วสำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้องครั้งนี้ทางรฟท.นะคะรฟฟท.แล้วก็บริษัทยังคงดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดในส่วนบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าบริษัทได้ตรวจสอบชุดกระแจและทำการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของรฟท.ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงแผนเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงภายใต้มาตรฐานการเดินรถโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงเที่ยงคืนโดยขบวนรถเที่ยวแรกออกจากสถานีต้นทางสถานีพญาไทถึงสุวรรณภูมิเวลา 5.30 น.เที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น.มีรถให้บริการ6ขบวนตามแผนการเดินรถจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่ว ่วนผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป

0: ไปนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารสถานะการให้บริการของรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ที่ Facebook Airport Rail Link ค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของบอร์ดกกพ.นะคะเคาะค่าไฟงวดใหม่งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมตรึงไว้เท่าเดิมไม่ขยับขึ้นนะคะนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะในฐานะโฆษกกกพ.บอกว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวานนี้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยตรึงในอัตราเดิมไม่มีการขยับขึ้นโดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทสตางค์ต่อหน่วยก็ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทสตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะการ FT ดังกล่าวสะท้อนประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 41.27 สตางค์ต่อหน่วยแต่มีการดำเนินการดูแลต้นทุนทั้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจากที่เข้ามาดูแลไฟฟ้าแทนภาคประชาชนในอดีต 31,268 ล้านบาทควบคู่กับการที่กกพ.นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินจาก3การไฟฟ้าที่ลงทุนไม่เป็นไปตามแผนและกรณีมีรายได้และผลประโยชน์บางส่วนเกินกว่ากรอบเพดานที่กำหนดวงเงิน 16,127 ล้านบาทหรือคิดเป็น 25.04 สตางค์ต่อหน่วยมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าทำให้ค่า FT เรียกเก็บลดลงเหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยค่ะก็เน้นย้ำว่าทางกกพ.ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการสะท้อนต้นทุนพลังงานที่แท้จริงกับการดูแลภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำเงินclaw backกับมาใช้ในครั้งนี้ช่วยลดแรงกระแทกจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นสามารถทำให้รักษาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทสตางค์ต่อหน่วยได้ต่อเนื่องอีก1งวดขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและเสถียรภาพทางการเงินของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในระยะยาวด้วยแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกนะคะและเรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อค่ะจากเหตุการณ์ดาบตำรวจนะคะยิงเพื่อนร่วมอาชีพกว่า10นัดค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นดาบตำรวจทางหลวงที่ควักปืนยิงใส่ร้อยตำรวจตรีกว่า10นัดหลังกลับจากดื่มสังสรรค์ด้วยกันกับเพื่อนตำรวจแล้วก็มาทะเลาะกันในเรื่องงานจนบานปลายจนเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในที่เกิดเหตุที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้าหมู่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราดาบตำรวจพิษณุผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงร้อยตำรวจตรียุทธพงษ์นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ค่ะซึ่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์ถูกอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ยิงใส่บริเวณราวนมล่างลิ้นปี่แขนซ้ายสะโพกกระสุนฝังในนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณโรงจอดรถแต่ก็ยังสามารถพูดตอบโต้ได้เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบสวนทราบว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองทำงานที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางคล้าจะมีการเปลี่ยนเวรประจำจุดบริการทุกๆ10วันซึ่งผู้ถูกยิงเป็นหัวหน้าตู้จุดบริการและผู้ก่อเหตุเป็นเวรอยู่ในจุดบริการวันนี้โดยทั้ง2คนค่ะไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันรวมกว่า10คนที่ร้านอาหารมีปากเสียงกันส่วนตัวเกี่ยวกับงานตั้งแต่อยู่ที่ร้านอาหารจนกลับมาถึงหน้าตู้จุดบริการด้วยกันก็ยังมีปากเสียงกันอยู่กันอีกก็เลยบานปลายค่ะผู้ก่อเหตุตัดสินใจใช้ปืนยิงแก้ปัญหารัวยิงกว่า10นัดจนร้อยตำรวจตรียุทธพงษ์บาดเจ็บสาหัสนะคะทั้งนี้ค่ะผู้หญิงที่อยู่ในตู้อยู่บริเวณตู้จุดบริการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกตกใจมากได้ยินเสียงคนคล้ายทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นหลายนัดแง้มกระจกออกมาดูเห็นผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงอยู่ที่จุดเกิดเหตุล่าสุดสภ.บางคล้าพนักงานสอบสวนเข้าสอบส

0: สวนดาบตำรวจพิษณุผู้ก่อเหตุสีหน้าค่อนข้างเครียดยังไม่เปิดปากพูดอะไรมากนักอ้างว่าจะพูดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเท่านั้นแต่ได้ให้การรับสารภาพเบื้องต้นที่ก่อเหตุไปมาจากเรื่องงานด้วยวัยและตำแหน่งในสายงานที่แตกต่างกันก็มีเรื่องทางความคิดที่คิดเห็นไปคนละทางไม่สามารถพูดคุยกันได้ผู้ก่อเหตุขอใช้สิทธิ์ในการนำทนายความเข้าร่วมการสอบสวนหลังสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปพักที่ห้องขังสภ.บางคล้านำตัวฝากขังศาลจังหวัดฉะเชิงเทราวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ขอมาอัปเดตเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะเรื่องของผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอีก1คนค่ะศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานนะคะว่าก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะช่วง 2:20 นาทีของวันที่22กรกฎาคมค่ะผู้เสียชีวิตรายนี้คือนางสาวถิติชยาอายุ23ปีนะคะหรือว่าน้องอ๋อมแอมค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวขณะนี้35คนค่ะยังคงมีผู้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก21คนซึ่งใน21คนนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องอยู่หอผู้ป่วยวิกฤต ICU 12คนแล้วก็หอผู้ป่วยทั่วไป9คนค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศน่าสนใจนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วมพิธีรับร่าง4ทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจากเหตุความขัดแย้งกับอิหร่านขณะที่สภาล่างสหรัฐผ่านงบกลาโหมทะลุ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์ควบคู่กับการลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดิอาระเบียค่ะทรัมป์นั้นมาในสูทสีน้ำเงินเนคไทสีแดงยืนเคารพศพบริเวณลานจอดเครื่องบินของฐานทัพอากาศโดเวอร์ในรัฐเดลาแวร์ขณะที่กำลังพลลำเลียงหีบบรรจุร่าง4ทหารอเมริกันคลุมด้วยธงชาติออกจากเครื่องบินลงสู่รถตู้ทีละหีบมีครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีผู้นำสหรัฐกล่าวไว้อาลัยกับการร่วมพิธีก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากลำบากที่สุดในฐานะประธานาธิบดีแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียชีวิตพร้อมให้คำมั่นจะแก้แค้นอิหร่านต่อการสูญเสียครั้งนี้การโจมตีของอิหร่านในจอร์แดนและอิรักส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตแล้ว18นายเจ็บอีกกว่า450นายขณะเดียวกันสภาผู้แทนสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมประจำปี2027ด้วยคะแนนเสียงเฉียดฉิวค่ะ216ต่อ212เสียงอนุมัติวงเงินงบประมาณทางทหารสูงถึง 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรองรับภาระในการเป็นค่าใช้จ่ายสงครามกับอิหร่านล่าสุดประเมินว่าสูญเงินงบประมาณไปแล้วกว่า 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งเพิ่มสวัสดิการปรับขึ้นเงินเดือนแก่กำลังพลสูงสุดถึงร้อยละ7การลงมติส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางของพรรคโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกันโหวตสวนเพียง7คนแล้วก็เดโมแครตสนับสนุนเพียง6คนนะคะอีกด้านหนึ่งกระทรวงพลังงานสหรัฐประกาศบรรลุข้อตกลงร่วมมือกับพลังงานนิวเคลียร์ภาคประชาชนกับซาอุดิอาระเบียซึ่งลงนามโดยคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิดบินซาลมานรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียข้อตกลงนี้จะเปิดทางซาอุดิอาระเบียสามารถสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเทคโนโลยีของสหรัฐพร้อมสิทธิ์ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและแปรรูปกากนิวเคลียร์ได้ข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวก็สร้างความกังวลให้กับนักวิเคราะห์และส.ส.ฝ่ายเดโมแครตอย่างมากเนื่องจากไม่มีการใส่พิธีสารเพิ่มเติมของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่เปิดทางให้เข้าตรวจพิสูจน์แบบไม่แจ้งล่วงหน้าตรงนี้แหละที่อาจจะกลายเป็นช่องทางให้ซาอุดิอาระเบียหันมาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ในอนาคตอันนี้เป็นข้อกังวลกระทรวงพลังงานได้ส่งมอบร่างข้อตกลงนี้ให้สภารับพิจารณาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีหากไม่มีการลงมติคัดค้านภายใน90วันค่ะ
1: สภาพอากาศนะคะของทั่วโลกตอนนี้ก็แปรปรวนค่ะหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เผชิญสภาพอากาศเลวร้ายแปรปรวนอย่างหนักจากผลของซูเปอร์เอลนีโญค่ะไฟป่าน้ำท่วมหิมะตกหนักทวีปอเมริกาใต้นะคะก็มีปรากฏการณ์นะคะที่เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลายพื้นที่เช่นโบลิเวียในเกิดไฟป่าในภูมิภาคทาลิฮาแล้วก็บางพื้นที่เช่นตอนเหนือของชิลีรัฐลิโอแกลนโดซูของบราซิลมีฝนตกหนักค่ะแล้วก็น้ำฝนก็สูงที่สุดเป็นประวัติการจนเกิดน้ำท่วมรุนแรงน้ำป่าไหลหลากทำลายบ้านเรือนหลายสิบหลังรถยนต์ทรัพย์สินของประชาชนตามที่ลาดเชิงเขาในเมืองเอลอิสลอนรวมถึงอีกหลายเมืองมีผู้เสียชีวิต10คนบ้านเมืองบ้านเรือนเสียหาย 3,000 หลังประชาชนถูกตัดขาดนับแสนคน ขณะที่อาร์เจนตินาแถบเทือกเขาในเมนโดซาหิมะตกหนักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะถนนหลายสายถูกตัดขาดกระทบหลายหมู่บ้านและชุมชนทางการต้องเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดถนนบางจุดนั้นหิมะทับถมหนากว่า3เมตรเส้นทางเชื่อมต่อผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบไปด้วยแต่เวลาเดียวกันพื้นที่อื่นๆเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดจากน้ำท่วมหนักจากปริมาณฝนที่เพิ่มเฉลี่ยมากกว่า2เท่าค่ะเอลนิโญยังส่งผลร้ายต่อการประมงด้วยค่ะในเปรูน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้ปลาอพยพออกจากชายฝั่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงนกกระทุงมากมายตายอยู่บนชายหาดจากความหิวโหยแล้วก็ยังต้องมาขออาหารจากมนุษย์ด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสภาพเช่นนี้เป็นผลกระทบในช่วงแรกที่รุนแรงมากจากนี้ในช่วงต่อๆไปอีกเดือนข้างหน้าผลกระทบก็ยังจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ไปอีกค่ะโดยช่วงสูงสุดนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณศศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปี
1: ที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

านไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบ

0: ื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: ตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: ตใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังจากสถานีวิทยุอสมททั้งภาคใต้เลยนะคะวันนี้เก๋อาจจะมาด้วยเสียงแหบแห้งสักนิดนึงนะคะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนิดนึงนะคะทางจังหวัดตรังเองก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับฝนตกบ้างร้อนบ้างอะไรช่วงนี้นะคะก็เลยรับมาเต็มๆเลยค่ะก่อนอนุญาตทักทายคุณผู้ฟังก่อนเลยแล้วกันนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเวลารายการปักใต้บ้านเราค่ะและเสียงนี้นะคะมาจากดีเจเก๋กู๊ดพัชพรเลิศกุลินสถานีวิทยุอสมทจังหวัดตรังค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะจังหวัดตรังก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการเล่าข่าวในช่วงปักใต้บ้านเราด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนเลยแล้วกันนะคะมโนรากว่า 1,000 ชีวิตค่ะรวมพลังบนเวทีแห่งศรัทธาตระการตากับการแสดงโขนเฉลิมฉลองการก้าวสู่มรดกโลกนั่นเองนะคะซึ่งงานจะจัดกันในวันที่26-27กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยนายกน้ำวารินชินวงศ์ขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมเฉลิมฉลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกับการก้าวขึ้นสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติและก็มรดกแห่งศรัทธาคุณค่าแห่งมนุษยชาติและพบกันในวันที่ประวัติศาสตร์จะต้องถูกจารึกไปพร้อมกันนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่างานจะจัดกันในวันที่26-27กรกฎาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณข่าวจากทางอสมทนครศรีธรรมราชด้วยนะคะทีนี้มาต่อกันที่จังหวัดตรังเลยละกันค่ะสำหรับจังหวัดตรังนะคะวันนี้อยากจะหยิบยกเรื่องของผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกเอามาพูดคุยกันคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินกันอย่างดีโดยเฉพาะภาคใต้บ้านเรานะคะในเรื่องของนกกรงหัวจุกค่ะเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกเฮหลังครม.อนุมัติหลักการถอดออกไปค่ะอนุมัติหลัก

การถอดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันนะคะและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนพร้อมเน้นย้ำต้องไม่จับนกจากธรรมชาติมาเลี้ยงนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้นกกรงหัวจุกกลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งค่ะนายดุสิตพรมอ่อนแกนำเครือข่ายผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจังหวัดตรังบอกว่าดีใจมากเพราะสมาชิกเครือข่ายร่วมกันผลักดันเรื่องนี้มานานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วทีเดียวนะคะการเลี้ยงนกกรงหัวจุกถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะก่อนจะขยายความนิยมไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อยังเป็นสัตป่าคุ้มครองนะคะทำให้การเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์และการซื้อขายเป็นไปอย่างจำกัดค่ะและหลังจากปลดล็อกนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในวงการนกกรงหัวจุกให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและชุมชนค่ะนายดุสิตยังฝากย้ำนะคะขอความร่วมมือสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศงดจับนกธรรมชาติหากพบเบาะแสการลักลอบจับหรือซื้อขายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะยังคงต่อกันที่เรื่องของจากจังหวัดตรังกันบ้างค่ะจังหวัดยังคงต่อกันเรื่องของจังหวัดตรังนะคะว่าฟังในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวลูกหยีนั่นเองค่ะซึ่งลูกหยีนะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้ป่าหายากค่ะก็จะมีการเร่งเก็บแปรรูปขายตลอดปีนะคะสร้างรายได้ทั้งชุมชนพร้อมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ด้วยค่ะนายประยูนสังฆราชนะคะฝ่ายการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงและนางเพ็ญศรีทองแป้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงหมู่10ตำบลนาพระอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะนำทีมคนปีนต้นไม้และเก็บลูกหยีเข้าพื้นที่บ้านนาปดตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังเพื่อเก็บผลผลิตลูกหยีผลไม้ป่าหายากที่เกือบสูญพันธุ์นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะการเก็บลูกหยีนะคะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญในการปีนต้นไม้สูงโดยใช้เชือกผูกตัวแล้วก็โหนขึ้นไปบนต้นนะคะขณะที่ทีมงานด้านล่างเนี่ยต้องคอยช่วยส่งเชือกน้ำดื่มและไม้ติดกรรไกรสำหรับตัดกิ่งค่ะคนปีนต้องใช้เวลาอยู่บนต้นหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อค่อยๆตัดเพราะขออภัยค่ะเพื่อค่อยๆตัดเฉพาะกิ่งที่มีผลสุกนะคะส่งลงมาให้ทีมงานด้านล่างเก็บรวบรวมต้นหยีที่เข้าทำการเก็บในครั้งนี้นะคะมีความสูงประมาณ 30-40 เมตรเลยทีเดียวอายุราว70ปีค่ะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและมีเพียงต้นเดียวในพื้นที่ปีนี้ต้นหยีเริ่มออกดอกช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนค่ะและเริ่มเก็บผลสุกได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนายประยูนกล่าวว่ากลุ่มเนี่ยรวมตัวกันแปรรูปลูกหยีมานานแล้วโดยใช้วิธีเหมาผลผลิตทั้งต้นค่ะและว่าจ้างทีมปีนเก็บผลผลิตหลังเก็บผลผลิตจากต้นแล้วนะคะจะนำเข้าสู่ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจค่ะเพื่อสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและมีรายได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยทีเดียวเริ่มจากการตัดเมล็ดลูกหยีออกจากกิ่งจากนั้นชั่งน้ำหนักและนำไปตากในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแบบปิดก่อนนำไปกระทบเปลือกสีดำออกคัดเลือกเฉพาะเมล็ดสีแดงอมส้มที่สมบูรณ์แล้วนำไปตากซ้ำอีกครั้งค่ะเมื่อแห้งได้ที่นะคะจึงจ้างสมาชิกแกะเมล็ดด้านในออกก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะนายประยูนกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันลูกหยีตรังเนี่ยได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดนะคะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายค่ะและผลผลิตที่แปรรูปสามารถเก็บจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีแม้รายได้แต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตแต่สินค้ายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะคะลูกค้าเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางค่ะช่องทางการจำหน่ายหลักคือการขายออนไลน์นะคะผ่านเพจลูกหยีตรังทางไลน์นะคะรวมถึงการออกบูธจำหน่ายสินค้าและติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-417-6532 087-417-6532ช่วงนี้มารับฟังข่าวจากทางสงขลากันบ้างนะคะและฟังข่าวจากทางสงขลาแล้วขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ก่อนจะกลับมาฟังข่าว

0: ากทางสอ อสอมทจังหวัดอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้

0: ให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมา
3: ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ต้ยบ้านเรา
1: เอาละค่ะมาต่อกันเลยนะคะข่าวนี้ค่ะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในเรื่องของงานบอลลูนนั่นเองค่ะบอลลูนสีสันสดใสนะคะโดรนแปลอักษรอุโมงค์ไฟประดับสุดอลังการการแสดงน้ำพุดนตรีสุดอลังการค่ะดนตรีสดท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำแห่งบ้านนาสารนะคะเตรียมตัวออกไปใช้เวลาชิวๆกันค่ะกับค่ำคืนสุดประทับใจในงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารที่รวมทั้งความสนุกความสวยงามและบรรยากาศสุดผ่อนคลายไว้ในที่เดียวเลยนะคะในงานก็มีไฮไลท์ที่ห้ามพลาดกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นบอลลูนแฟนซีสีสันสดใสมุมเช็คอินและจุดถ่ายรูปสวยๆทั่วบริเวณงานเลยนะคะอุโมงค์ไฟประดับสุดอลังการค่ะสวยงามตลอดเส้นทางดนตรีสดฟังเพลินรับลมเย็นนะคะการแสดงน้ำพุดนตรีสุดอลังการโดรนแปลอักษรสุดตระการตาเหนือท้องฟ้าด้วยค่ะจะชวนเพื่อนชนคนรู้ใจหรือว่าจะพาครอบครัวไปเดินเล่นนะคะรับลมเย็นริมคลองสว่างพร้อมเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางธรรมชาติของบ้านนาสารค่ะปล่อยใจไปกับค่ำคืนที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความสุขนะคะงานก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่20แล้วค่ะก็จะไปสิ้นสุดกันในวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะคะริมคลองสว่างบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปเช็คอินใช้เวลาชิลๆพร้อมเก็บภาพสวยๆและความประทับใจกลับบ้านไปด้วยกันนะคะมาถึงข่าวจากจังหวัดพัทลุงค่ะข่าวสารจากอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงสู่มาตรฐานสากลค่ะจังหวัดพัทลุงเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Based Tourism หรือ CBT นะคะทำกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับนานาชาติด้วยนะคะณห้องประชุมบ้านใหญ่แอดทะเลทองบ้านใหญ่โฮมสเตย์ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะนายวราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนรุ่นที่2ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ2569นะคะนายกรวิทย์ช่วยดูค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุงมีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพและนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมความเชื่อมั่นเพื่อความประทับใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะการอบรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569นะคะมีผู้เข้าร่วมจำนวน25คนประกอบด้วยผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนามาตรฐานการบริการการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแนวทางการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงค่ะและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสร้างรายได้กระจายโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเอาละค่ะ

0: มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะข่าวนี้มาจากทางอสมทจังหวัดยะลาค่ะสร้างการรับรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศสัญจรยะลาเปิดโลกโอกาสการศึกษาเสริมความพร้อมเยาวชนชายแดนใต้สู่ระดับนานาชาติศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศสัญจรณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้เส้นทางการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างรอบด้านพร้อมสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับนานาชาติโดยนายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งผู้บริหารสคจขออภัยค่ะสคจชตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์วิทยากรและเครือข่ายศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนะคะนายนิกรเซ้งเถียนกล่าวว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเยาวชนจำนวนมากที่มีศักยภาพและมีความฝันในการศึกษาต่อในต่างประเทศการสร้างความรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนภาคใต้นะคะสามารถวางแผนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดองค์ความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศในอนาคตโอกาสทางการศึกษานะคะไม่ควรถูกจำกัดพื้นที่หรือข้อจำกัดด้านข้อมูลสคจชตมุ่งสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนชายแดนใต้ได้เห็นเส้นทางการศึกษาที่หลากหลายมีแรงบันดาลใจและมีความพร้อมก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดและประเทศชาตินายนิกรเซ้งเถียนกล่าวกิจกรรมครั้งนี้มีครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดยะลาเข้าร่วมมากกว่า350คนโดยตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามรย.เปิดโลกการศึกษาต่ออียิปต์พร้อมพิชิตทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไออัสฮัลนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รอมยีมอฮิหัวหน้างานภาษาอาหรับศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งถ่ายทอดแนวทางการเตรียมตัวศึกษาต่อในต่างประเทศทั้งด้านภาษาการสมัครทุนและการใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเวทีเสวนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนต่างประเทศเริ่มต้นอย่างไรที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก8ประเทศได้แก่อียิปต์มาเลเซียอินโดนีเซียโมร็อกโกซาอุดิอาระเบียคูเวตตุรกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรสถ่ายทอดประสบการณ์ตรงตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเดินทางการปรับตัวในต่างประเทศตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในอนาคตอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจก็คือ Passport to the World นะคะเปิด Passport ท่องโลกการศึกษาต่อต่างประเทศค่ะซึ่งจำลองบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมของแต่ละประเทศผู้เข้าร่วมนะคะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาทุนการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพร้อมรับคำปรึกษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญและศิษย์เก่าที่เคยศึกษาต่อต่างประเทศทำให้สามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาของตนเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างโอกาสทางการศึกษานั่นเองค่ะสำหรับ Study นะคะ Passport to the World ของการจังหวัดของขออภัยค่ะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะทำให้ความฝันของน้องเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแล้วก็ได้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าการเตรียมตัวในการที่จะไปนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เขาจะได้กลับไปตั้งหลักแล้วก็เตรียมตัวนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆที่ทางจังหวัดยะลาได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้ค่ะและในโอกาสนี้ต้องขอทิ้งท้ายข่าวกันไปขอบคุณคุณผู้ฟังจากอสมทจากทุกจังหวัดในภาคใต้ด้วยนะคะดิฉันดีเจเก๋พัสพรเลิศกุลินจากอสมทจังหวัดตรังขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: การปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจ

0: นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network
1: ปีเหตุเหยื่อโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมประณามการก่อเหตุรุนแรงไร้มนุษยธรรมพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กชายฮาปิบฮินะอายุ10ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้าระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยนมักอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเด็กชายฮาปิบได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดพลโทนรทิพย์กล่าวว่าขอประณามหลังการก่อเหตุดังกล่าวเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งถือเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือสายด่วนที่เกี่ยวข้องได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีตอบฝ่ายค้านใครๆก็รู้เสียหนูใจกว้างยันเดินหน้าดำเนินคดีไอลอร์เต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉาดลผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร์โพสต์ในลักษณะขอให้พรรคภูมิใจไทยและผู้ที่มีชื่อถูกกล่าวหาเอี่ยวคดีหัวเลือกสว9คนรวมถึงนายอนุทินไม่ฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทหรือไม่ฟ้องในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่แจ้งความกับตำรวจว่านายกรัฐมนตรียิ้มก่อนจะตอบว่าเขาไม่มีสิทธิ์เป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาเมื่อถามว่าฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใจกว้างไม่ร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาตรวจสอบนายกรัฐมนตรียิ้มอีกครั้งก่อนจะตอบว่าตนใจกว้างกว่าทุกคนเสี่ยหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้ยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีเต็มที่เพราะถือเป็นสิทธิ์ของตนเองและผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนและไม่ได้เป็นการนัดหมายการดำเนินคดีไม่มีคุยกันใครอยากทำอะไรก็ทำเพราะเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลหมอวรงวิจารณ์รัฐบาลคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำคนจนพลาดสิทธิ์นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีกล่าวถึงกรณีการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของภาครัฐว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนยากคนจนอยากฝากข้อสังเกตว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งไม่รวมถึงการกู้เงิน400ล้านบาทแต่สังเกตว่าทำไมรัฐบาลมาเข้มงวดกับคนจนมากผิดปกติตนไม่ปฏิเสธว่าบัตรคนจน13ล้าน2แสนคนอาจมีคนรวยหรือคนมีฐานะผสมเข้ามาแต่เกณฑ์ที่ภาครัฐตั้งขึ้นนำไปสู่การตัดออกถึง6ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจนนายแพทย์วรงกล่าวว่าแม้แต่พนักงานทำความสะอาดที่อาคารรัฐสภายังมาร้องเรียนกับตนว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม้ขณะนี้รัฐบาลเปิดให้อุทธรณ์และมีคนออกมาพูดเรื่องนี้จนสับสนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะขยายการอุทธรณ์ไปจนถึง20กันยายนแต่มีรัฐมนตรีหลายคนออกมาชี้แจงว่าจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาสำรวจเพื่อแยกแยะคนจนวันนี้ประชาชนอยากได้คำตอบจากรัฐบาลว่าจะได้บัตรคนจนหรือไม่ต้องการเพียงความชัดเจนจากรัฐบาลว่าต้นเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนจะสามารถใช้บัตรคนจนได้หรือไม
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

0: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5393
5: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
9: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
10: จิรายุจบางจากสถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz กิจกรรมจิตอาสาที่ไปทำมาก็จัดทริปจักรยานพาแฟนเพจนำสิ่งของไปบริจาคให้กับน้องๆ นะครับที่เป็นนักฟุตบอลเยาวชนครับทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมแล้วก็จะรู้ว่าความสุขนะครับของการผู้ให้มันเป็นอย่างไรครับ
11: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
12: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
7: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดี

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: มีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
5: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
6: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก

0: Support Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7: คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074 6

0: Go Green
1: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
0: Mcot Radio Go Green
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
3: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้ง

0: ก็คือถังขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกถังสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ถังขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักเตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้ดีสร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
3: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

0: เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600มลพิษทางอากาศสิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็น

หยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์ทันทีอย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความ

0: ับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
1: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวด

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกสั่งเสทบลงใต้ด่วนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขารมน.ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นการเร่งด่วนเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมประสานการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงคว้างไปบอมจุดตรวจบุเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายหนึ่งในนี้เป็นเด็กชายอายุ10ขวบสพพ.พร้อมเปิดศึกเชิงรุกดีทุนเทาโมโนมินีสแกมเมอร์ดันกฎหมายใหม่ลงดาบขั้นสุดยึดที่ดินเข้าแผ่นดินคุก3ปีปรับ3ล้านนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวถึงกรณีการติดตามปัญหาเรื่องนอมินีในไทยว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาหลังจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยไปยังคณะรัฐมนตรีมีการดำเนินการค่อนข้างมากจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินมีการแก้ไขกฎหมายและการออกประกาศเช่นการดูสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทยที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศให้ดูย้อนหลังอีก3เดือนผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงติดตามว่า3เดือนน้อยไปอาจต้องเป็น 1-3 ปีขณะนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กำลังแก้ไขกฎหมายตามข้อเสนอแนะโดยเพิ่มฐานนอมินีเป็นฐานหนึ่งในความผิดฐานฟอกเงินส่วนกรมที่ดินเสนอแก้ไขกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วเพิ่มโทษจากเดิมที่นอมินีซื้อที่ดินจะปรับหลักหมื่นบาทและแค่คืนที่ดินปัจจุบันเสนอให้ที่ดินนั้นตกเป็นของแผ่นดินมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับในหลักประมาณ3ล้านบาททั้งผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยและผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเมื่อถามว่าพื้นที่ไหนต้องจับตาพินพิเศษที่เป็นพื้นที่สีแดงนายทรงศักดิ์กล่าวว่าพื้นที่ที่มองว่าเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของทุนสีเทาหรือนอมินีเช่นเขตห้วยขวางซึ่งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอีกครั้งเปิดจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มวันที่3สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกพันธบัตรรุ่นพิเศษออมพลัสในวงเงิน 2,000 ล้านบาทกระจายให้รายย่อยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของซึ่งให้มีการจอง2รุ่นคือ3ปีและ10ปีอัตราผลตอบแทนคงที่รุ่นอายุ3ปีอยู่ที่ 1.80% รุ่นอายุ10ปีอยู่ที่ 2.8% จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มสำหรับผู้มีบัญชีหุ้นไทยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆจัดสรรให้ครบจำนวนผู้จองโดยให้ผู้จองน้อยได้รับการจัดสรรก่อนทีละ 1,000 ไปจนครบจำนวนคนที่จองและจำนวนเงินที่จัดสรรเพื่อกระจายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดให้จองครั้งแรกพร้อมกัน3สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 15:00 นวันที่5สิงหาคมและจะจัดสรรให้ผู้จองในวันที่6สิงหาคมนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุง โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างค่ะกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลการในชั่วโมงภาคบ่ายนะคะช่วงนี้มาพร้อมกับโปรดีๆแอโร่นะคะสำหรับคุณสุภาพบุรุษโดยเฉพาะและช่วงนี้ก็เข้าสู่แบบช่วงต้อนรับในช่วงของเกษียณอายุราชการด้วยนะคะใครที่มองหาเรามีเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดียับยากบางเบาแห้งไวใส่สบายไม่ร้อนไม่อมเหงื่อแล้วก็ดูแลรักษาง่ายให้ความสบายในทุกสภาพอากาศนะคะลดสูงสุดถึง 50% ชุดกีฬาเดฟโฟนะคะระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ดีไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายและขณะออกกำลังกายนะคะลดสูงสุดถึง 70%ยีนเดวิสโจนนะคะใส่สบายเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ให้ความสบายและคล่องตัวในการสวมใส่มีความทนทานและสามารถใส่ได้ทุกวันลดสูงสุด 50% นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังมองหาตอนนี้แนะนำเลยที่ลานโปรชั้น 10การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70% ยีนเดวิดโจนใส่สบายเนื้อผ้ายืดหยุ่นทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณเมื่อความลับถูกวางไว้กลางโต๊ะใครจะโดนเปิดโป่งเป็นคนแรก
1: เพื่อนรัก
0: เพื่อนลับเราขอชวนคุณเข้าร่วมมื้อค่ำที่จะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความเชื่อใจให้กลายเป็นคืนของการแตกหักเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าความลับหรือความรักอะไรจะพังลงก่อนกันเพื่อนรักเพื่อนลับ23กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: รับสิคะ
0: มหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: ก้อย
1: ผีให้รอดทางผีเพ่ง
0: ว่ามีผลภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อแก๊งเพจล่าท้าผี
1: หิวยอดผีจะใช้พิธีกรรมปัดกรรมบังหน้า
0: เพื่อเรียกกระแส
1: แต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก้อย16 กรกฎาคมนี้ที่คริเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปตอนที่แบรนด์อื่นๆกันบ้างนะคะที่ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะช่วงนี้ในส่วนของลีวายนะคะลีวายก็จะมีสินค้าราคาพิเศษนะคะลดเฉพาะรุ่นสำหรับใครที่กำลังมองหาลีวายก็ลดสูงสุดนะคะถึง 50% นะคะแจกโปรสำหรับทุกท่านกันนะคะที่เคาน์เตอร์ของเราก็จะมี 10% new collection นะคะแล้วก็เฉพาะรุ่นที่ลดสูงสุดถึง 50% นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดคอกลมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกระโปรงยีนกางเกงยีนนะคะแนะนำนะคะที่เคาน์เตอร์ลีวายชั้น 10การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะ

มาดูโปรดีๆนะคะวันนี้คัปเปอร์มาร์กนะคะต้องบอกว่าเอาใจสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะในส่วนของส่วนลดสูงสุดถึง 20% นะคะวันนี้เอาใจสายบิวตี้ห้ามพลาดนะคะกับคัปเปอร์มาร์กแบรนด์เดย์สเปเชียลที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะช็อปครบ 5,000 บาทรับสิทธิพิเศษนะคะแล้วก็ส่วนลดสูงสุดถึง 20% นะคะพร้อมของสมนาคุณสุด Exclusive และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวโดยตรงนะคะวันนี้วันที่เริ่มต้นนะคะต้องบอก 24-26 กรกฎาคมนะคะเจอกันที่คัปเปอร์มาร์กศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้โปรจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะ26กรกฎาคมนะคะคัปเปอร์มาร์ก 20% นะคะครบ 5,000 บาทรับสิทธิพิเศษนะคะลดสูงสุดถึง 20% ค่ะ

ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70% ยีนเดวิดโจใส่สบายเนื้อผ้ายืดหยุ่นทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: ก้อย
1: ผีให้รอดทางผีพ้น
0: ผีพ้นภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อแก๊งเพจล่าท้าผี
1: หิวยอดผีจะใช้พิธีกรรมตัดกรรม
2: บังหน้า
0: เพื่อเรียกกระแสแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก้อย16 กรกฎาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: ื่อความลับถูกวางไว้กลางโต๊ะใครจะโดนเปิดโป่งเป็นคนแรก
1: เพื่อนรัก
0: เพื่อนลับเราขอชวนคุณเข้าร่วมมื้อค่ำที่จะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความเชื่อใจให้กลายเป็นคืนของการแตกหักเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าความลับหรือความรักอะไรจะพังลงก่อนกันเพื่อนรักเพื่อนลับ23กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: รับสิคะ
2: เกมค่ะ

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะสำหรับภาพยนตร์ที่จะเข้าโรงวันนี้น่าดูมากเลยเพื่อนรักเพื่อนลับนะคะเพื่อนมีความลับอะไรหรือมีอะไรอันนี้น่าดูนะคะดูตัวอย่างแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดูเพราะว่านำแสดงโดยไม่ว่าจะเป็นป้องนวัตแล้วก็ยังจะมีใครนะอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้นึกชื่อออกนะคะแล้วก็ตัวหลายผู้แสดงนะคะหลายท่านด้วยกันนะคะก็ชมกันนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะเพื่อนรักเพื่อนลับวันนี้วันแรกนะคะที่เข้าโรงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมหากาพย์โอดิสซีหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะโมอาน่าที่ยังคงอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะก็แล้วก็กงก่อยนะคะในโรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษานะคะในราคา60บาทนะคะแล้วถ้าเกิดว่าดูเป็นหมู่คณะนะคะก็สามารถสอบถามเหมาโรงนะคะเหมือนเช่นน้องๆนักเรียนโรงเรียนต่างๆนะคะอนุบาลประถมนะคะอยากจะพาเด็กๆนะคะมาทัศนศึกษาชมภาพยนตร์นะคะจอใหญ่พร้อมๆกันนะคะก็สอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะโทรหาพี่จ๋าก็ได้ที่0639165392นะคะส่วนที่เซเว่นเซ่นนะคะ2วันแล้วนะคะสำหรับใครยังไม่ได้ไปทานนะคะต้องบอกว่ารีบไปทานกันเลยกับเซเว่นแรกของปีนะคะที่เราจัดโปรนะคะปกติเนี่ย378บาทตอนนี้เหลือเพียง2ถ้วยนะคะ189บาทนะคะแบบซันเดย์เมนูใหม่เรียนข้าวเหนียวอัญชันกะทิมะพร้าวอ่อนสังเคราะห์ข้าวเหนียวเมนูถัดไปก็จะเป็นมิ้นช็อกบราวนี่ซันกี้แอนด์ครีมซันเดย์กาแฟกล้วยหอมซันเดย์และสตรอเบอรี่กล้วยหอมซันเดย์นะคะก็อย่าลืมไปทานกันนะคะทั้งเซเว่นสาขาลบลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเซทบอลุยนราธิวาสั่งเข้มมาตรการเชิงรุกลั่นตามล่าคนร้ายจนสุดล่าฟ้าเขียวพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกะสามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีภายหลังเดินทางถึงพื้นที่พลเอกชัยพฤกษ์ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการ

0: รับมือโดยกำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยตอนหนึ่งพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าจะให้ตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนถึงล่าฟ้าเขียวผู้ก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระมัดระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วนักวิชาการเชื่อหากมีการเจรจาสันติสุขเกิดขึ้นความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดใต้จะลดลงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนักวิชาการจากสถานวิจัยความขัดแย้งและหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีกล่าวถึงกรณีเหตุถล่มจุดตรวจบูเกะซามีนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายว่าเป็นสัญญาณลบต่อการแก้ปัญหาสันติภาพในพื้นที่เพราะเชื่อว่าหากมีการเจรจาพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้น่าจะลดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ได้ซึ่งขณะนี้ฝ่ายไทยมีหัวหน้าคณะเจรจาสันติสุขแล้วและกำลังดำเนินการนัดหมายเจรจากับฝ่ายเห็นต่างแต่เมื่อฝ่ายขบวนการเร่งใช้ความรุนแรงอาจมองได้ว่าบางส่วนของฝ่ายขบวนการเองยังขาดเอกภาพและอาจยังไม่พร้อมพูดคุยสันติสุขประกอบกับฝ่ายความมั่นคงเองยังมีช่องโหว่ในการควบคุมพื้นที่เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ความไม่สงบเบาบางลงไปเจ้าหน้าที่จึงลดความระมัดระวังลงไปแต่ทั้งนี้ยังเชื่อว่าหากมีการเจรจาสันติสุขเกิดขึ้นความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะลดลง
1: น่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่เหมือนกันเป็นอุปสรรคต่อการหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยกันไม่ใช่ความรุนแรงแต่ว่าตอนนี้คือว่ามีการเร่งการใช้ความรุนแรงแล้วก็พุ่งเป้าที่เจ้าที่สถานการณ์ของฝ่ายความมั่นคงด้วยอะไรเงี้ยนะ
2: คร
1: ับ ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งท้าทายกันน่ะจุดท้าทายที่ทําอย่างไรถึงจะทําให้เราตกลงกันได้ในแง่ของการใช้วิธีการสันตินะครับคุยกับเขาให้แล้วก็หาทางออกนะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่ายังมีปัญหาอยู่แหละยังถือว่ายังมีปัญหาอยู่มากนะครับนะ
2: ครับ
1: ที่ว่าการพูดคุยยังไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปสู่ประเด็นในการจะแก้ปัญหาหาทางออกแล้วก็ประเด็นที่มีการคุยกันที่สำคัญคือว่าเรื่องยุติความรุนแรงให้ได้เฉพาะหน้าให้ได้ซึ่งต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อน
0: อย่างไรก็ตามความรุนแรงล่าสุดที่ส่งผลให้ชาวบ้านบาดเจ็บไปเกือบ10รายดร.ศรีสมภพกล่าวว่าจะส่งผลเสียหายต่อขบวนการเองที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนการสนับสนุนของมวลชนต่อขบวนการจะลดลงเพราะเป้าหมายการต่อสู้ของทั้ง2ฝ่ายคือการเอาชนะใจประชาชน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต
6: ่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
10: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
11: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
12: MCOT Radio Network รักประเทศไทย

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดี

ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ผู้ฟังเตือนใจค่ะทีมงานบนพืชพร้อมหน้าพร้อมตากันที่นี่ในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบนพืชนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปคุ้มค่ามากๆถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรเลือกใช้บนพืชนะคะผลิตภัณฑ์ของบนพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% อันเนี้ยนะคะใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้ร่วมหรือว่าสลับกับปุ๋ยเคมีได้ดีได้เลยนะคะเสริมส่วนที่ขาดเติมส่วนที่พร่องต้องปุ๋ยพลังจากบุญพืชค่ะหรือว่าจะเป็น The King นะคะอันเนี้ยพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ได้ลองใช้ติดใจกันนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องไปยุ่งยากไปผสมอะไรอีกแล้วนะคะปกติแล้วใช้เคมีใช่ไหมมันก็ได้แต่ธาตุหลัก NPK NPK NPK พืชมันก็ขาดธาตุรองธาตุเสริมและแถมถ้าใช้ NPK เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีตกค้างในดินดินเสียอีกต่างหากเพราะฉะนั้นวันนี้มาใช้ The King กันดีกว่านะคะเพราะว่ามีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมี NPK มีแคลเซียมแมกนีเซียมโมลิบดีนัมอะไรต่างๆเยอะมากนะคะทุกอย่างที่พืชต้องการครบจบอยู่ในกระสอบเดอะคิงของบุญพืชเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนมีปัญหาดินไม่ดีตีเลยไม่ใช่ดินแข็งดินเสียดินเสื่อมดินโทรมดินไม่กินปุ๋ยดินรดน้ำไหลปลื้ดไหลปลื้ดผ่านไปไม่ซึมน้ำไม่ดูดซับน้ำนั่นบ่งบอกว่าดินเรามีปัญหาแล้วแหละถ้าดินมีปัญหาปลูกอะไรมันก็ไม่งามนะคะยิ่งดินแน่นดินแข็งจับตัวกันเป็นก้อนเป็นแข็งๆนะคะรากพืชอ่อนๆมันจะชอนชัยไปหาอาหารได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีให้รื่นให้สวยให้ดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายให้ดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายด้วยบุญพืชกันนะคะผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชแล้วยังมีตาตากับบิ๊กทวีที่ใช้ฉีดพ่นทางใบตาตากับบิ๊กทวีเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติในรูปของอะมิโนแอซิดให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์นะคะแทรกซึมเข้าไปทางรูปากใบไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงเลยพืชสดชื่นอย่างเห็นได้ทันตาว่าอย่างนั้นเถอะนะคะฉีดเย็นฉีดเช้าเดี๋ยวเย็นอะเห็นเลยบ่ายเห็นเลยนะคะว่าความมันใบมันจะเต่งตึงปึ้งปึ้งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยากให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ตาฉีดพ่นทางใบไม่ต้องรอพืชสังเคราะห์แสงแล้วก็ช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ด้วยนะคะหาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็คนหนึ่งผสมได้เยอะไม่ต้องใช้สารจับใบฉีดพ่นได้หรือว่าจะใช้ร่วมกับตัวฉีดพ่นอย่างอื่นๆที่พี่น้องเกษตรกรยังติดใจยังพ่นอยู่หรือว่าอยากฆ่าแมลงอย่างเงี้ยนะคะก็เอาตาไปร่วมด้วยได้ไม่ต้องไปแยกฉีดแยกพ่นนะคะเข้าได้กับทุกอย่างนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นมิตรกับเกษตรกรด้วยเป็นมิตรกับตัวอื่นๆด้วยนะคะตาฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงเร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยตาจากบุญพืชค่ะ
1: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
2: ดินดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับดินดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
3: ใส่กระมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหัวเน่ามันร่วนนะจ้ะมันแบบนี้เชื้อราตัวกี่ก้อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้นี่แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
4: ใส่กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูดลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจามันเอี่ยวรากมันพอใส่ลงไปที่ดินมันเอี่ยวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เอี่ยวเดี๋ยวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร0861849000 ID Line บุญพืช @bp2544

0: ีช่างสอดนะคะหรือป้าเผือกแต่จริงๆแล้วอ่ะเอาจริงนะเตือนว่าคือถ้าสอดเรื่องที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวเขามากๆอ่ะบางทีมันก็ไม่ไหวนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าจะบอกว่ายังไงอ่ะเป็นหูเป็นตาไหมอย่างเพื่อนบ้านเตือนอ่ะเขาก็จะแบบเวลาเตือนมาทำงานอ่ะเขารู้ว่าบ้านเตือนอ่ะไม่ได้มีใครมีน้องหมาอะไรเงี้ยเขาก็มาคอยดูน้องหมาให้นะคะมาดูว่าเออกินข้าวแล้วยังทำน้ำคว่ำถังน้ำอีกหรือเปล่ากลางวันอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นน่ะต้องขอบคุณเขามากๆเลยนะเขาก็มาดูแลให้นะคะเพราะว่าน้องหมาเตือนอ่ะนิสัยเขาจะมีนิสัยอย่างนึงก็คือแบบว่าชอบคว่ำถังน้ำกินนี่แหละนะคะเตือนต้องมีแบบทุกที่เลยแล้วอาจจะเพราะร้อนด้วยแหละกลางวันเขาก็ข้างบ้านเขาก็จะมาเตือนจะมีพัดลมให้น้องหมาด้วยเขาก็จะมาเปิดกลางวันเขาก็จะมาเปิดพัดลมให้น้องหมาคือเขาก็จะเข้าข้างบ้านเตือนไม่ได้ลอกกันนะคะแล้วก็เขาก็จะอยู่เข้ามาเฉพาะบริเวณบ้านนะไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็จะมาดูถังน้ำนะคะว่าหมาคว่ำน้ำหรือเปล่ามีน้ำกินหรือเปล่ามาเติมน้ำให้อะไรประมาณนี้นะคะอันเนี้ยเขาเติมไม่ถือว่าเขาละลาบละลวงนะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนบ้านกันมันเป็นน้ำใจของเพื่อนบ้านนะคะบางแล้วก็เพื่อนบ้านหน้าบ้านอ่ะเขาก็จะบอกว่าอุ้ยเมื่อวานเห็นผู้ชายคนเนี้ยเดินไปเป็นใครเหรออะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยไปยุ่งเรื่องคนอื่นทำไมแต่ว่าเติมก็มีความรู้สึกสำหรับเตือนนะเตือนอาจจะไม่มีเวลาไปเขาเรียกว่าไปจะว่าไม่มีเวลาไปรู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเตือนไม่ได้รำคาญข้างบ้านเลยนะคะที่เขาถามว่าคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงเพราะเตือนมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าคือเขาไม่รู้จักเขาถามมันก็ดีแล้วถ้าเป็นคนแปลกหน้ามาก็จะได้รู้กันว่าอ๋อคนนี้เป็นคนไม่ใช่คนในบ้านหรือไม่ใช่คนในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเตือนว่ามันมีเส้นแบ่งมันมีเส้นความของการสอดกับความเขาเรียกความห่วงใยความปรารถนาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้วยเนาะเอาเป็นว่าพอดีกันแล้วกันนะคะผ่านไปกับเพลงสนุกจังหวะคึกคักสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็วที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืชแอด BP2544
0: ดินดำดินดีดินรื่นซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจคุณภาพสุดยอดราคาประหยัดเยี่ยมคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะแล้วก็ช่วงนี้ไม่รอช้าไม่เสียเวลายังไม่สัมภาษณ์ไปฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงนึงแล้วกันตั้งเพลงอะไรไว้นะบายบายยังไม่บายชื่อเพลงบายบายแต่ว่าเตือนยังไม่บายนะเตือนยังอยู่นะคะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันในช่วงของลดต้นทุนกับบุญพืชหลังเพลงนี้กลับมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงสิ่งจริงกันนะคะ
2: เธอจาก

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: ฟังเคยฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันค่ะไปดูสวนอะไรก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะสวนกันไปสวนกันมา ไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะคะพี่ประเสริฐทำสวนยางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชในสวนยางพาราให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ
2: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: ตอนนี้ผมอยู่ในสวนกับพี่ประเสริฐจิตราพี่ประเสริฐจิตราเนี่ยอยู่บ้านเลขที่38หมู่4ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับผมถามพี่ประเสริฐนะพี่ประเสริฐใช้บุญพืชกับสวนยางตัดแล้วเนี่ยมาประมาณ10กว่าปีแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ใครแนะนำมาพี
4: ่ลูกเขยเขาเป็นตัวแทนมาก่อนให้พ่อมาใช้ดูก็เลยผมมาใช้10กว่าปีแล้วครับ
3: ทีนี้ผมถามว่า10กว่าปีที่พี่ประเสริฐใช้เนี่ยใช้พืชในสวนยางพาราที่ตัดแล้วใช้ยังไงครับ
4: ผสมเคมีปุ๋ยเคมีประมาณ5โลหรือ10โลอย่างนี
3: ้5ต่อ1หรือ10ต่อ1ใช้ผสมผสานว่างั้นเ
4: ถอะ
3: ใช้ร่วมกันใช้ผสมกันหรือบางสวนเกษตรกรใช้แบบสลับหมายความว่าบุญพืช2ปีเคมี1ปี
4: โดยมากผมผสมครับ
3: ผสมเนาะใช้แบบไหนก็ได้บุญพืชใช้ดีหมดถ้าเกษตรกรใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยผมการันตีว่ายิ่งใช้ยิ่งแย่ยิ่งจนยิ่งตายแน่ถูกไหมครับปุ๋ยเคมีเป็นงานยิ่งใช้ยิ่งดีไหมยิ่งอยู่ยิ่งแย่
4: มันแย่ครับเป็นแบบหน้ายางอะไรเป็นแบบเป็นเชื้อราแบบลูกเชื้อรามันจะขึ้นก็ขึ้นดูขนอย่างเงี้ยมันจะเป็นเชื้อรา
3: แล้วตายนึ่งเยอะไหม
4: ตายนึ่งเยอะมันเป็นอาวเป็นอาวเลย
3: ครับดินดีไหมดินแข็งไหม
4: ดินก็แข็ง
3: ดินก็แข็งใช่ไหมนี่ครับจุดใหญ่ๆของที่การใช้ปุ๋ยเคมีมาระยะยาวนะครับพี่ประเสริฐใช้พืชมา10กว่าปีที่ผสมผสานหรือใช้สลับหรือใช้ผสมกับปุ๋ยเคมีมันดีอย่างไรนะ
4: ตอนนี้ดินก็ดีครับดินอะไรดีหน้ายางอะไรก็ดีหมดเลยไม่หยุดเลยยางไม่เคยหยุด
3: ตัดตลอดเลยไม่หยุดเลยใช่ไหมแล้วใบดีไหม
4: ใบดี
3: ใบดีใช่ไหม
4: ดีครับ
3: ครับเปลือกเป็นยังไงที่ใช้ปุ๋ยพืชร่วมเคมีนี้เป็นยังไง
4: เปลือกนิ่มกว่าน
3: ิ่มกว่า
4: เนิ่มกว่า
3: เนื้อเยอะขึ้นไปเปลือกมีเชื้อราไหม
4: ไม่มีครับ
3: แล้วเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงที่ใช้บนพืชร่วมกับเคมีนี้เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไหม
4: สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต
3: ์44กว่าขนาดกรีดไม่หยุดเลยฮะกรีดทุกวันเลยใช่ไหม
4: ครับ
3: โอ้โหไม่หยุดเลย
4: บ้านเรามันต้องทำแบบนี้
3: เหรอ
4: ไม่มีเวลาหยุดถ้าหยุดก็อดกัน
3: อดหยุดก็แต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้ากรีดไม่หยุดนี้ผมว่าตายแน่หน้าตายแน่น้ำยางก็ไม่มีแน
4: ่ไม่เคยถ้าหยุดก็ไม่ได้กิน
3: ครับแต่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างผมการันตีว่าถ้าใช้ปุ๋ยพืชเนี่ยไม่ต้องวิตกถูกไหมอย่างพี่ประเสริฐใช้มา10กว่าปีแล้วเพราะต้นทุนมันต่ำผลผลิตดีนะ
4: ดีครับ
3: ดีเนาะแล้วถามต่อนะครับสภาพดินพืชร่วงกับปุ๋ยเคมีเป็นยังไง
4: ดินมันแบบว่าดินมันแบบมันร่วงอ่ะเป็นปุ๋ยดีเป็นกี่เดือนแบบ
3: มีไส้เดือนไหม
4: มีครับ
3: นี่วัดผลกันว่าแน่นอนว่าใช้พืชดินดีมีไส้เดือน
4: ครับ
3: แล้วสภาพใบเป็นยังไงพี่การใช้พืชที่ร่วมเคมีเนี่ย
4: ดีครับดีมากมาก
3: ดียังไงใบ
4: ใบก็ดำอยู่นั่นเลย
3: ดำมันเลยใช่ไหม
4: ไม่เป็นมัน
3: เขียวนานไหม
4: นาน
3: เขียวนานนะนี่ยอมรับเลยว่าการใช้พืชใบเขียวเข้มดำนานใช่ไหมต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาเมื่อก่อนเป็นไงเปรียบเทียบผมหน่อย
4: ถ้าแบบมันใบแห้งแห้งจะใช้เคมีมากอ
3: ่
4: ะ
3: ใบแห้งเหลืองเหมือนโสม
4: ครับ
3: ต่างกับบนพืชนี่ใบเขียวใหญ่ดำนานเขียวนานเขียวทน
4: ใช่ครับใช่ดีดินดีใบดีผลการกรีดดีเปอร์เซ็นต์ดีดีหลายอย่าง
3: เหรอ
4: หน้ายางไม่ตาย
3: หน้ายางไม่ตายเนื่องเนาะ
4: ตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ลูกบอกว่าเออมันดีแบบนู้นแบบนี้ลูกไปใช้ก่อนผม
3: อ๋อลูกเคยไปใช้ก่อนแล้วมาแนะนำว่าเออมันดีแต่พี่ประเสริฐยังไม่เคยลองใช่ไหม
4: ลูกกระตุกมาให้
3: นะลองแล้วจากนั้นใช้ตลอดมาเลยไม่เปลี่ยนเลย
4: ไม่เปลี่ยนเลย
3: ก็ดีขึ้นตลอดเลย
4: ดีขึ้นตลอด
3: อ๋อครับนี่นะครับเพิ่งนะพิสูจน์กันดูพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะ
4: นั่นด้านองผมแนะนำมาคนใช้ด้วยมีเยอะท่านท่านนุ่นปั่นกวนกันแต่เป็นวงอกโมเจ็ดแบบนี้นั่นด้านออกกันคนตามใส่ปุ๋ยแล้วผมบอกปุ๋ยตาเนี่ยบุญพืชเนี่ยแต่ผมใช้มา10กว่าปีแล้วเพราะว่ามันดีเลยก็ต้องแนะนำให้เพื่อนใช้ด้วย ต้องการต้นทุนประหยัด
3: คุณภาพดีแล้วราคาไม่แพงเกษตรกรมั่นใจกันตรงนี้
4: ใจประมาณแบบ15ปีเลย15ปีไม่ต่ำนะ
3: ไม่ต่ำ15ปี10กว่าปี
4: ครับ15ปีไม่ต่ำ
3: นี่แหละครับ15ปีใช้มานี่ถ้าไม่ดีจริงคงจะเลิกใช้ไปนานแล้วถูกไหมฮะท่านไหนยังไม่เคยใช้ลองดูพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยเหมือนพี่ประเสริฐว่าจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีพี่ประเสริฐบอกอยู่ที่ไหนชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่บอกอีกทีครับ
4: ผมอยู่ตำบลบ้านควรบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลควรจังหวัดตรังนะครับ
3: อำเภอเมืองจังหวัดตรังเนาะพี่ประเสริฐจิตราครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่ประเสริฐมากนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่ประเสริฐครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: ยกรางวัลลูกเขยดีเด่นให้กับลูกเขยของพี่ประเสริฐนะคะมาแนะนำเนาะพี่ประเสริฐเอามาให้ใช้เลยลูกสาวพี่ประเสริฐเอามาให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าลูกเขยเป็นตัวแทนเนาะแล้วก็อยากให้พ่อตาเนี่ยได้ดีเนาะก็เลยเอามาให้ลองใช้พอลองใช้ติดใจใช้มายาวนานเลยยาวทีนี้ลากยาวเลยคุณผู้ฟังนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่แรกเริ่มเดิมทีก็แค่ลองใช้นะคะมีคนมาให้ลูกสาวเอามาให้ลองใช้ลูกเขยเอามาให้ลองใช้ก็ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าเขาเอามาให้ลองใช้ก็ลองพอลองแล้วติดใจคุณผู้ฟังใช้ดีใช้ต่อบอกต่อๆกันไปพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยจะได้อุดมสมบูรณ์ด้วยบุญพืชนะคะพื้นแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ปลูกพืชผักผลไม้ปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันปลูกอะไรอะไรก็ให้ผลผลิตที่ดีตามมาอย่างคุณประเสริฐนะคะที่บอกเล่า90ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราได้ฟังกันให้พวกเราได้เอาไปปรับใช้หรือว่าให้พวกเราได้เอาไปประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บุญพืชดีไหมดีค่ะคุณผู้ฟังลองเถอะแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เตือนใจบอกไปนั้นคือยังไงค่ะ
2: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
3: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
2: ใช้ปุ๋ยพืชสิ
3: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
2: ใช้ปุ๋ยพืชสิครับ
3: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
2: ใช้ปุ๋ยพืชเลย
3: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
2: ๆต้องใช้ปุ๋ยพืชแล้วล่ะครับ
3: เอ๊ะไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
2: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
3: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
2: ลองดูเลยครับพี่ตังที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544

0: ลักของคนไทยแต่ทำไมชาวนาไทยไม่รวยสักทีเพราะปุ๋ยมีราคาแพงยาฆ่าแมลงก็ขึ้นราคาทุกปีแล้วถ้าใช้สารเคมีมากๆดินก็เสียดินแน่นดินแข็งเป็นด่านดินขาวเป็นก้ามแปลงดินไม่กินปุ๋ยทำให้ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นทำให้ต้นข้าวอ่อนแอลงโรคหนอนและแมลงระบาดมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงที่มีฤทธิ์รุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นจากปัญหาดินแข็งดินเสียยังทำให้ชาวนาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไถดินเพิ่มขึ้นทุกอย่างคือต้นทุนการผลิตในนาข้าวเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแต่ราคาขายยังไม่เป็นไปตามความจริงจึงทำให้ชาวนาไทยยากจนลงทุกทีพบแล้ววันนี้ทางเลือกทางรอดดีๆของชาวนาไทยพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
1: เพิ่มซิลิคอน 15%
0: ที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรที่พี่น้องเคยใช
2: ้ใช้ปุ๋ยพลังบุญพืช
1: ร่วมกับอาหารเสริมพืชต้าตา
0: ตัวจริงเสียงจริงเพื่อพี่น้องชาวนาไทยใช้แล้วข้าวจะเขียวทนเขียวนานมีบ้าใบมีล้มง่ายไม่หักคอรวงข้าวรวงโตเมล็ดเต่งแกลบน้อยข้าวได้น้ำหนักดีลดการระบาดของโรคในนาข้าวลดการระบาดของหนอนเกาะข้าวหนอนใบขาวเลี้ยกระโดดลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงได้มากกว่าปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงหาซื้อปุ๋ยพลังบุญพืชและ
1: ต้าตาอาหารเสริมพืช
0: ตามร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
3: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบ

0: ใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกไทยตาตากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อไทยตาตาทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสอนไทยตาตาช่วยทำให้แกสอนสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลไทยตาตาตาตาสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
1: ปุ๋นพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ชื่อคนึงคนึงรอดแล้วค่ะ
2: บ้านที่อะไรครับ
3: 205หมู่1ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
2: พี่คนึงปลูกอะไรอยู่ครับ
3: มะนาว
2: ปลูกมะนาว
3: ใช่
2: ปลูกมะนาวไว้กี่ไร่ครับผม
3: 60ไร่ได
2: ้10ไร่พี่ปลูกมะนาวมาประมาณกี่ปีละ
3: ตั้งแต่อายุต้อง20ปีแล้วนะตอนนี้ฉัน64แล้ว
2: พูดง่ายว่า30 40ปีแน่นอน
3: 40ได้
2: เมื่อก่อนนี้พี่คนึงใช้ปุ๋ยอะไรครับ
3: ก็ใช้เคมีใช้เคมีตลอดนะ
2: ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับปุ๋ยเคมี
3: ดีในบางสูตรแล้วแต
2: ่ทั่วไปปุ๋ยเคมีทั่วไปแล้วพี่คนึงรู้จักบุญพืชได้ยังไงครับ
3: ก็มาจากร้านวังอุดานนี่แหละ
2: ครับผม
3: ใช้ร้านหน้าวังเกษตรวังอุดานเลย
2: ครับแล้วใช้บุญพืชเป็นยังไงบ้างครับผม
3: บุญพืชนี่ถ้ามาบำรุงผลนี่นะฉันว่าลูกมันโตดี
2: ใช้เป็นสูตรบำรุงผลสร้างเนื
3: ้อสร้างเนื้อเลยนะลูกใหญ่เทียบเทียบกันนะลูกใหญ
2: ่แล้วพี่เอาบุญพืชเนี่ยมาผสมกับปุ๋ยเคมีไหมฮะใช้ร่วมหรือว่าพี่วันเดียวครับ
3: ผสม
2: ใช้ร่วมนะ
3: ใช้ร่วมใช้ร่วมปุ๋ยคือ824หรือว่าสูตรบำรุงเสมอ
2: ครับ
3: คนก็ใส่โดดนี่ฉันใส่โดดไปอยู่แปลงทดลองดูมันก็ใหญ่นะ
2: พี่คนึงใช้บุญพืชมาประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณสัก 3-4 ปีไหมหรือว่า
3: ว่าน่าจะ 5-6 ปีแล้ว
2: ใช้แล้วที่เราชอบเลยที่เราติดใจบุญพืชเนี่ยคืออะไรฮะ
3: ว่าเขาใช้ดีละลายดีละลายไม่ตกค้างทำให้ลูกใหญ
2: ่
3: แต่ยังดอกนี่ฉันว่าฉันใช้มันก็ดีนะโอเคดี
2: สูตรที่ใช้ประจำเลยคือสูตรอะไร
3: ผล
2: เล็งผลสร้างเนื้อ
3: สร้างเนื้อ
2: แล้วสภาพต้นเป็นไงบ้างครับผม
3: ก็เขียวนะ
2: โทรมไหม
3: ไม่โทรม
2: ไม่โทรม
3: เออไม่โทรมก็ดูนี่
2: แ
3: ห
2: ละไม่โทรมแล้วสภาพดินล่ะ
3: ดินก็น่าจะดีถือว่าดีเพราะว่าเพื่อนที่มองแล้วมาเปรียบเทียบกันดีดีกว่าเพื่อน
2: ดินดีดินร่วนสวยไหมฮะ
3: ดีดี
2: ที่สวนนี่มีไส้เดือนบ้างไหม
3: มีของฉันมีขนาดฉีกเยอะแยะบวกไปซะไหม
2: อ
3: ่
2: าฮะ
3: ของฉันมันก็แวกนี่เขายังถามเลยว่าฉีกยาบวกไม่กลัวเหรอว่ามะนาวจะตายแต่ของฉันไม่มีโทมเลยนะ
2: ครับ
3: ไม่มีโทม
2: อะไรทำให้พี่คนึงชอบใช้บุญพืชที่มั่นใจที่ใช้บุญพืชมา
3: เออตรงๆเลยนะคือหนึ่งราคาราคามันต่ำเพราะตอนนี้มันต้องหาปุ๋ยที่ต่ำแล้วคุณภาพดีแค่นั้นเอง
2: คือหนึ่งคือราคาไม่แพง
3: ไม่แพง
2: คือต้นทุน
3: ต้นทุน
2: ไม่แพงแล้วต้องดีด้วย
3: ใช่
2: ฮะก็คือคุณพืชคือตัวเลือกแรกเลย
3: ใช่ผิวภาพเนี่ยเราลองใช้มาเยอะแล้วเยอะมากหลายรุ่น
2: บ
3: างคนวันนึงนี่ดีตัวนี้ดีแต่ว่าเราเอามาใส่แล้วมันเขียวอย่างเดียวแต่ลูกไม่ได้มันก็เขียวบางตัวเป็นหินไม่ละลาย
2: ครับ
3: แต่ตรงนี้ละลายที่เราชอบตรงนี้นะ
2: ก็เลยมั่นใจครับคุณพืช
3: ก็เลยตัดสินใจโทรหา
2: วันนี้พี่ก็สั่งมาทั้งหมดรวมส่วนอื่นด้วยก็ 3-4 ตัน
3: ใช่ใช่3-4ตันรวมกันรวมพี่น้องกันนี่แหละ
2: ครับ
3: รวมกันมาเพราะว่าเขาใช้อยู่
2: อย่างนี้ถ้าผมจะให้พี่คะแนนให้คะแนนลำดับความพอใจการใช้บุญพืชเนี่ย10คะแนนเต็มพี่ให้กี่คะแนนครับ
3: อยู่ในขั้น8-9นี่แหละ
2: โอเคโอเคคือเอาความจริงเลยนะ
3: ใช่ใช่เอาความจริงเอาจริงไม่โกหกเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็ใช้ก่อนอย่างนี้นะพี่สาวคนโตนี่เขาใช้ก่อนกัน
2: ครับผมโอเคครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่คะแนนมากนะครับขอบคุณมากครับ
4: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @@bp2544
5: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืช การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
6: ต้าต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพ

เนาะเดี๋ยวตนแล้วก็ทีมงานบุญพืชคงต้องลากันวันนี้แล้วล่ะนะแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ที่กับเวลาเดิมเนอะเรามีนัดกันกับรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชแล้วก็กับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้เราพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาจับจองเป็นเจ้าของมาจับจองมาเอาไปลองใช้กันดูนะคะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพีชีผลกำไรด้วยบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชแม่ก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่นะคะส่วนไลน์แอดบุญพืชแอดไลน์กันที่ ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะวันนี้เตือนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุสร้างโอกาสให้คุณเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0900
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือวันนอชี้การข่าวต้องเร็วกว่านี้หลังเหตุใต้ล่าสุดที่นราธิวาสนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสที่ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต5 นายว่าทุกฝ่ายคงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังและประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวให้เร็วกว่านี้แต่หลายคนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าการข่าวต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่านี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตทากล่าวว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่นราธิวาสถ้าการข่าวดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาในลักษณะของอาวุธครบมือเช่นนี้จึงต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่กันไปกับการป้องกันและการดูแลพื้นที่รวมทั้งการเจรจากับผู้ที่เห็นต่างและต้องรีบดำเนินการด้วยและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ต่อเนื่องกันไปในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวย้ำว่ายังสนับสนุนให้การเดินหน้าเจรจาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนักวิชาการชี้การเจรจาสันติสุขยังไม่การันตีความรุนแรงในพื้นที่จะยุติหากไม่มีข้อเสนอในเชิงรุกตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมองว่า

0: สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาจาก3ปัจจัยหลักคือเรื่องการจัดโครงสร้างฝ่ายไทยฝ่ายความมั่นคงอ่อนแอการจัดระเบียบของฝ่ายรัฐการจัดทำกำลังพลขาดเอกภาพทั้งเรื่องผู้ดูแลความมั่นคงผู้แทนการพูดคุยสันติสุขและกองกำลังในพื้นที่ประเด็นต่อมาคือเรื่องขีดความสามารถของกลุ่มขบวนการติดอาวุธในพื้นที่ที่พัฒนาขีดความสามารถขึ้นมากเห็นได้จากมีการฝึกฝนทั้งสไนเปอร์รอบยิงเจ้าหน้าที่การโจมตีพร้อมกันในหลายจุดปั๊มน้ำมันสถานประกอบการการซ่องสุมตามแนวรอยต่อการหลบหนีอย่างประเทศเพื่อนบ้านการจัดตั้งเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้านและในต่างประเทศหากฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนนี้ได้จะเป็นเรื่องยากในการดูแลพื้นที่และสุดท้ายคือสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดคือประเด็นเจรจาสันติสุขหลังจากฝ่ายขบวนการมองว่าฝ่ายรัฐยังไม่มีความจริงใจซื้อเวลาไม่มีแผนการตอบรับ JCPPหรือแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมตามข้อมูลจาก National Assembly Library of Thailand เป็นโรดแมปและกรอบแนวทางที่รัฐบาลไทยและกลุ่ม BRN เห็นพ้องต้องกันเพื่อใช้เจรจาทางการเมืองยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งการถอนกำลังการจัดระเบียบการปกครองและเศรษฐกิจในพื้นที่ใหม่ฝ่ายกองกำลังจึงต้องใช้วิธีการตอบโต้ด้วยความรุนแรง
1: เขาก็มีความรู้สึกความคิดแล้วก็สรุปว่าเราเนี่ยไม่จริงใจเราเนี่ยซื้อเวลาเราเนี่ยไม่มีแผนการตอบรับต่อ JCPP ต่อการถอนกำลังต่อการจัดระเบีย
2: บ
1: การกำหนดใจตนเองใหม่ในพื้นที่คือพูดง่ายว่าเขาก็มองว่าเราไม่ตั้งใจที่จะคุยจริงนะครับก็เมื่อรับทราบแบบนี้กองกำลังในส่วนที่สองเนี่ยปัจจัยที่สองก็เลยกดเราหนักขึ้นนะครับเพื่อที่จะโจมตีให้เราอ่อนแอลงแล้วก็กดดันเรากลับมาคุยกันในเรื่องที่เป็นข้อเสนอที่เขาต้องการจริงๆก็คือให้มีการจัดกำลังใหม่ถอนกำลังจัดระเบียบการปกครองและเศรษฐกิจใหม่ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อเสนอของเขามายาวนานต่อเนื่องแล้วก็หลายคนที่ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิด
2: คร
1: ับ เช่นนักข่าวเช่นนายดอนประธานนี่ก็สื่อสารออกมาว่าเขาทางฝ่ายเขาเนี่ยไม่พอใจกันมากทั้งกองกำลังทั้งที่มาคุยกับเรา
2: ครับ
1: แล้วก็กลุ่ม NGO นานาชาติที่สนับสนุนการพูดคุย
2: uh-huh.
1: แล้วก็เป็นคนลงนามอย่างเช่นนายโจนาธานพาวเวลของอังกฤษซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของนายกอังกฤษในเรื่องยูเครนด้วยซ้ำ นะครับก็บอกว่าเราไม่จริงใจ เราไม่เดินหน้านะครับเรื่องเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่เป็นพลวัตหมดเลยครับ
2: uh-huh.
1: โครงสร้างอ่อนแ
2: อ
1: นะครับเรามีช่องว่างกองกำลังติดอาวุธต่อต้านเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเยอะ
2: uh-huh.
1: และขณะเดียวกันในทางการเมืองซึ่งเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะเอาการเมืองมานำมาแก้ปัญหาการทหารเนี่ยของเราก็ไม่เดินหน้าในความคิดของเขานะครับ
0: ดร.ปณิธานกล่าวว่าแม้จะมีการเจรจาสันติสุขยังไม่เป็นสิ่งการันตีได้ว่าความรุนแรงในพื้นที่จะยุติหากไม่มีข้อเสนอในเชิงรุกตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามไม่สามารถตอบได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้จะจบลงอย่างไรเพราะปัญหาซับซ้อนมากแต่มีวิธีการให้สถานการณ์เบาบางลงด้วยการจัดกองกำลังของฝ่ายความมั่นคงให้ดีลดทอนขีดความสามารถขบวนการในการทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำสงครามและสุดท้ายคือโต๊ะเจรจา
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปวดท้องเนื่องจาก

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักMCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
7: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
6: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
9: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ
10: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
11: ้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

0: ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้ห่วงใยใส่ใจดูแลกันอาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมี
2: M-Cord Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณ์ไนเจริญ

0: มาแล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับ DJ แจ็คผู้น่ารักนะครับที่ 96.5 อสมทสงขลาแล้วก็ 95.75 อสมทจังหวัดพัทลุงนะครับสวัสดีเซฮัลโหลกันไปในทุกพื้นที่กันด้วย
1: วันนี้วันพระราชสวัสดีดีๆนะครับเติมเต็มความสุขกันด้วยเสียงเพลง
2: อสมทสงขลา
3: ให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
0: กำลังนั่งคุยกันกับดีเจนงรักกันอยู่นะครับบอกว่าที่จังหวัดสงขลาเราเนี่ยกำลังจะมีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกันกับทุเรียนช่วงของสุดสัปดาห์นี้นอกจากว่าจะมีทุเรียนแล้วก็ยังมีมะพร้าวน้ำหอมด้วยเคยกินหรือเปล่ากินคู่กันเลยนะครับทุเรียนคำหนึ่งแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่าถือว่าเป็นผลไม้พื้นถิ่นที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ปลูกกันเยอะถ้าเป็นในโซนของคาบสมุทรสถิงพระเนี่ยนะครับโซนนั้นเนี่ยติดทะเลใช่ไหมครับทั้งทะเลสาบแล้วก็ทะเลอ่าวไทยเราก็จะมีการปลูกมะพร้าวน้ำ

หอมกันเยอะแต่ว่าถ้าเป็นในโซนของติดกันกับฝั่งภูเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรัตภูมิสะดาวนาทวีหรือว่าจะเป็นสะบ้าย้อยเนี่ยอันนี้เขาจะมีการปลูกทุเรียนแล้วก็ผลไม้เมืองร้อนกันเยอะมากๆยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสำหรับสินค้าชุมชนของดีของเด่นในจังหวัดสงขลากันด้วยอยากฟังเพลงไหนบอกกันได้เลยนะครับ

ก็ดูสิว่าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการเหมาะกับการกินทุเรียนหรือเปล่าเนื่องมาจากว่าวันนี้เนี่ยลงพื้นที่กับดีเจนงรักนะฮะไปถ่ายรายการ

ันบอกข่าวเล่าต่อกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็พาดีเจนุรักษ์เนี่ยลงไปในสวนทุเรียนเลยนะฮะทราบว่าก็เตรียมในการที่จะติดต่อขอซื้อสวนทุเรียนเอาไว้แล้วนะครับที่เขาพระไม่รู้ว่าจะเป็นกี่ไร่ต้องถามเศรษฐีนีคุณนุรักษ์ดูนะครับก็ซื้อทุเรียนหิ้วกันมาแล้วก็ปอกนะแล้วก็บอกว่าจะให้คุณนุรักษ์เนี่ยกินโชว์ด้วยในรายการนะครับพยายามแบบจะปัดป้องเลยบอกว่าไม่เลยไม่เอาไม่กินไม่กินโชว์เลยก็ต้องให้แบบว่าดีเจแจ็คเนี่ยเป็นคนสาธิตในการกินแบบอร่อยอร่อยเนื้อกรอบกรอบข้างในแบบเนียนนุ่มเป็นแบบว่าโอเป็นครีมนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญนี่คือเมล็ดนี่คือลิบลิบนะครับเนื้อหนามากแล้วก็เปลือกบางบางนะครับคุณผู้ฟังให้แม่ค้าเนี่ยปลอกปอกกันแบบสดสดเลยทีเดียวนะครับก็รู้สึกประทับใจนะแกะเลยไม่ต้องหิ้วมาทั้งลูกแกะเลยแล้วก็เอามาใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ชิมแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะซื้อแค่ลูกเดียวเฉพาะที่ชิมนะคุณผู้ฟังแต่ว่าหลังจากที่พอชิมปุ๊บรู้สึกว่าโอ้โหแบบรสชาติพรีเมียมมากเลยเพราะว่าขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นเขาขึ้นป้ายกันทั่วเมืองว่าทุเรียนเขาพระเนี่ยต้องบอกว่าดินดีน้ำดีนะอากาศดีก็ทำให้เป็นทุเรียนสองฝนที่รสชาติเนี่ยกลมกล่อมนะคุณผู้ฟังกลมกล่อมไม่ว่าจะเป็นทั้งทุเรียนบ้านทุเรียนก้านยาวทุเรียนพวงมณีทุเรียนชะนีหรือว่าจะเป็นทุเรียนหม่อนทองเนี่ยก็จะมีคุณภาพรสชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเขาพระบ้านเราเนี่ยคุณผู้ฟังปีนี้ก็ใครที่เดินทางไปสตงสตูลนะครับหรือว่าจะได้ไปทางฝั่งไหนกันบ้างคุณผู้ฟังไปทางสตูลก็ไปนะครับหรือว่าจะไปทางตรังจะผ่านหรือเปล่าถ้าเป็นทางตรังนี่ต้องบอกว่าไม่ผ่านนะเพราะว่าเราจะไปทางพัทลุงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณจะไปตรังผ่านทางสตูลเนี่ยก็ผ่านเขาพระเหมือนกันก็อย่าลืมแวะอุดหนุนชาวบ้านกันด้วยนะครับเพราะว่าขายกันตลอดสองข้างทางนอกจากจะมีทุเรียนแล้วก็ยังมีเงาะมังคุดลองกองแล้วก็ลูกจำปูลิงคุณผู้ฟังเคยกินไหมจะคล้ายๆกันกับลูกลำไยอ่ะคุณผู้ฟังมันจะแบบเป็นพวงพวงเม็ดเล็กๆใช่ไหมครับเป็นลูกเล็กๆข้างในมันเนี่ยพอแกะเปลือกออกมามันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนื้อนิ่มๆคล้ายๆกันกับลำไยแต่มันจะเล็กกว่าแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3เม็ดด้านในนะครับรสชาติก็จะเปรี้ยวๆหวานๆกินได้ทั้งลูกเลยหมายถึงว่าลูกข้างในมันนะไม่ใช่ข้างนอกนะครับอร่อยกินแล้วก็อยากจะกินอีกกินอีกก็อยากจะกิน2เม็ด2เม็ดก็อยากจะกินทั้งพวงเลยสรุปว่าก็มีพี่ๆที่เป็นโชเฟอร์นักขับรถเนี่ยนะเขาก็จะมาจอดคุณผู้ฟังแล้วก็แวะซื้อแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่ขับรถเดินทางไกลเนี่ยจำปูลิงเนี่ยช่วยทำให้ตาสว่างมากๆเวลาที่ขับรถไปด้วยแล้วก็แกะกินไปด้วยนี่คือเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานรู้สึกว่าทำให้การขับรถเนี่ยจะมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านใครปลูกบ้างคุณผู้ฟังเอามาฝากดีเจอสมทสักพวงสองพวงหน่อยสิเวลาจัดรายการจะได้แบบว่ารู้สึกกระปรี้กระเปร่านะฮะก็ไม่แพงด้วยนะครับผลไม้ตอนนี้เนี่ยอย่างเงาะก็3โลร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นมังคุดมังคุดก็เท่าไหร่นะ3โล100เหมือนกันคุณผู้ฟังมังคุดแล้วก็เป็นมังคุดแบบลูกใหญ่ๆด้วยนะคุณผู้ฟังโอ้โหแบบเห็นแล้วก็อยากจะเหมาหมดทุกอย่างเลยนะสรุปก็คือวันนี้ได้มาทุเรียนมา2ลูกนะครับได้จำปาดะคุณนงรักนี่คือเป็นเจ้าแม่แห่งจำปาดะแห่งขนุนเลยแล้วก็ซื้อมาเลยบอกว่าแม่ค้าบอกว่าจะปอกให้ไหมเราไม่ต้องเดี๋ยวจะปอกเองเพราะว่ามีวิธีในการที่จะปอกขนุนปอกจำปาดะให้ยางไม่ติดมือยางไม่ติดมีดนะฮะเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ปอกจำปาดะปอกขนุนนั่นก็คือจะมีปัญหาเรื่องของยางที่จะติดมือติดมีดมันก็จะเลอะเทอะไปหมดเขามีวิธีการอยู่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงสอบถามดีเจนงรักกันได้นะครับใครที่อยากจะปอกขนุนเป็นอาชีพ

0: Kincott Radio.
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่ความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคเช่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาม
6: ั่นใจทุกเส้นทางด้วยพลังเครื่องยนต์เชี่ยวแรงทะลุพิกัดจากเชลล์วี
7: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
8: Modern Life, Modern Music.

0: านะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับคุณผู้ฟังบ่าย3จนถึง6โมงเย็นที่อสมทสงขลาครับแล้วก็ชั่วโมงที่2เราเจอกันกับอสมทพัทลุงกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงที่3นะครับเราก็จะแจมกันกับอสมทตรังนะครับ3คลื่นความถี่ฟังกันไปพร้อมๆกันในโซนอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับ Say Hello กันได้ในทุกพื้นที่กับการรับฟังรวมไปถึงเพลงเพราะที่คุณส่งกันมาด้วยนะครับฟังเพลงที่คุณโหวตมาด้วยเพราะว่าทุกวันศุกร์วันพรุ่งนี้เราก็จะได้ทราบกันด้วยนะครับว่าจะมีเพลงไหนบ้างที่อยู่กับการรายงานชาร์ตประจำสัปดาห์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวสารอะไรอัปเดตกันบ้างครับตรงโซนไหนอย่างไรเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถือว่าข่าวสารเนี่ยก็เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าจะไปบ้านเพื่อนกันบ้างนะครับแต่แม้ว่าบ้านเราหรือว่าบ้านเพื่อนก็ตามแต่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยรู้สึกว่าจะซาซาไปแล้วนะสำหรับแถวๆบ้านเราเพราะว่าได้แชมป์กันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเรื่องของสเปนใช่ไหมหลายคนก็เชียร์กันอยู่นะครับแต่อีกหนึ่งกีฬาที่คนไทยชอบนั่นก็คือวอลเลย์บอลโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับคุณผู้ฟังทีมชายวันก่อนเนี่ยก็ทำผลงานได้ในซีวีลีกอยู่ในการจบอันดับที่3นะครับก็นะต้องรอลุ้นกันต่อในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เนี่ยนะครับก็อยากจะตามกันอยู่ใช่ไหมคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยชื่นชอบในการแข่งขันนะครับวันนี้มี2คู่นะวันนี้มี2คู่นะครับคู่แรกนี่คือผ่านกันไปบ่าย3ที่ผ่านมาตุรกีพบกันกับแคนาดานะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าคู่ตอน 6:30 ตอนเย็นเนี่ยคุณผู้ฟังวันนี้นะจบรายการ Modern Life Modern Music นะครับไปดูนะสหรัฐอเมริกาพบกันกับสาวจีนคุณผู้ฟังน่าสนใจนะสองทีมนี้ก็ต้นของโลกเลยทีเดียวนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะทางช่องโมโนแม็กซ์ใช่ไหมคุณผู้ฟัง29เนี่ยก็ใครที่แบบชอบดูฟรีทีวีเนี่ยวันนี้ก็คงจะถูกใจชาวไทยนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลแม้ว่าทีมสาวไทยจะไม่ได้แข่งนะแต่ว่าการพบเจอกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับทีมสาวจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีศักดิ์ศรีค้ำคอกันอยู่ยังไงก็แล้วแต่ความชอบเนาะว่าจะเชียร์สาวจากโซนฝั่งไหนดี
1: SMS 422-1346ฟังออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ mport.net
0: สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอสมทสงขลานะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้เลยนะ074-335-715นะครับดีเจนงลักษ์นั่งกินทุเรียนหมอนทองลูกโตๆรอรับสายแฟนๆกันอยู่นะ มือหนึ่งก็จับทุเรียนหมอนทองอีกมือหนึ่งก็จับโทรศัพท์ขึ้นมานะคุยโฆษณากันออกรถออกชาติออกกลิ่น

0: Modern Life, Modern Music.
1: Modern Life, Modern Music.
0: 96.5.
2: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน Mcot Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับคุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณMcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: คลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมติบอร์ดประชารัฐคืนสิทธิ์รถเก่านักศึกษานอกระบบนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงและผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดของเกณฑ์เดิมและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโดยกระบวนการทั้งหมดจะเน้นการดูแลผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเดินมาร้องเรียนด้วยตนเองและเตรียมเสนอรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้เบื้องต้นการปรับปรุงเงื่อนเกณฑ์หลักของสำคัญครอบคลุม3ด้านประกอบด้วยการทบทวนเงื่อนไขเรื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์เก่าที่ประชุมจึงมีมติให้คืนสิทธิ์เบื้องต้นให้โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่20ปีขึ้นไปและรถจักรยานยนต์อายุ15ปีขึ้นไปกรณีรถจักรยานยนต์สามารถคืนกรรมสิทธิ์ได้2คันแต่ในจำนวนนี้1คันจะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระขณะที่นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบุว่าในส่วนของนักศึกษานอกระบบ 267,000 คนซึ่งอยู่ในการดูแลของสกร.จะพิจารณายกเว้นและคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้และก็ตามขณะนี้ยอดการยื่นอุทธรณ์ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 3,400,000 รายซึ่ง 40% พบปัญหาเรื่องรถยนต์อดีตเลขาสมช.แนะรัฐเจรจาสันติสุขควบคู่การตั้งเงื่อนไขสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มองสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดว่านี่คือผลจากนโย

0: นโยบายการแก้ปัญหาของรัฐไม่เดินคู่ขนานกันไประหว่างเจรจาสันติสุขกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทำให้เกิดช่องว่างทำให้ขบวนการที่เห็นต่างใช้ช่องว่างตรงนี้กดดันด้วยการสร้างความน่ากลัวความตื่นกลัวให้ประชาชนว่าอำนาจรัฐไทยคุ้มครองความปลอดภัยไม่ได้นายพระดอนมองว่านโยบายการดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลสั้นมากเพียงบรรทัดเดียวโดยนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ในพื้นที่แต่ยังขาดการชี้แจงรายละเอียดและการให้น้ำหนักซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องมาขยายนโยบายว่าต้องทำเพื่อสันติวิธีโดยมีเครื่องมือคือชุดพูดคุยสันติสุขกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยขณะเดียวกันการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้ข่าวกรองที่ดีจึงจะแก้ปัญหาได้และข่าวกรองที่ดีที่สุดณเวลานี้คือพี่น้องประชาชน
1: คือประเด็นเดียวเลยสื่อไปที่กระบวนการกระบวนการเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะแต่เราจะสื่อไปเลยว่าถ้ากลุ่มไหนที่มาคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเราจะคุยด้วยให้กลุ่มไหนที่ไม่มาคุยก็ไม่สนใจเราให้หัวข้อที่จะคุยคือหัวข้อเดียวคือพื้นที่ปลอดภัยส่วนพื้นที่ปลอดภัยตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอยากได้อย่างไรมันก็คือคนชี้เป้าหมายเพราะว่ามันคือ37อำเภอแต่มันเพียงแต่เลือกพื้นที่ชั้นต้นได้โดยใช้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนเป็นคนสื่อมาว่าต้องการอำเภอนี
2: ้
1: นั่นแหละครับเราก็เอาประเด็นเนี้ยไอ้เข้ามาพูดคุยพอเข้ามาพูดคุยมันจะเป็นตัวพิสูจน์และเลิกทะเลาะกันไงถ
2: ้
1: าคุณทำให้พื้นที่นี่ปลอดภัยได้ไอ้ก็แสดงว่าคุณน่ะมันตัวจริงแต่ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ต้องไปถามต่อว่าเฮ้ยแล้วไอ้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะจากใครวะจากพวกของฝ่ายคุณนะฝ่ายเองหรือฝ่ายข้านะหรือว่ามือที่สามก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปแสวงหาคำตอบร่วมกัน
0: อดีตเลขาสมช.แนะด้วยว่าฝ่ายความมั่นคงจะเป็นต้องทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์และการข่าวก่อนเข้าหาประชาชนเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตะโกนและสื่อสารออกไปว่าต้องการสันติสุขสันติวิธีและนำหัวข้อนี้ไปเจรจากับขบวนการเห็นต่างสุดท้ายจะแก้ปัญหาได
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
9: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 6

0: 1399และ063 916-5392
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วยMCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
7: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
6: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music หลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย5โมงกว่าๆนะครับในชั่วโมงนี้อยู่กับ DJ Jack ผู้น่ารักที่อสมทสงขลา 96.5 ครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณกันไปนะครับ Say Hello ทักทายอสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็ชั่วโมงนี้นะครับอสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังกันได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันในทุกพื้นที่ฟังกันอยู่ตรงไหนก็ Say Hello กันมานะบอกได้เลยนะครับอยู่ทำอะไรกันบ้างนะครับบางคนเนี่ยก็เดินทางกันอยู่ใช่ไหมฟังอสมทกันอยู่บนรถอยากจะฟังเพลงเพราะ

ก็บอกกันได้นะครับ LINE ADM ขอสงขลาครับ Facebook Fanpage อสมทสงขลากดไลค์กดติดตามแล้วก็ทักแชทกันเข้ามาพิมพ์ข้อความส่งมาทาง Messenger ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการฟังออนไลน์ที่www.mcot.net หรือว่าจะฟังผ่านทาง mcot connect application ครับสามารถที่จะฟังกันได้ทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันใกล้กันเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงนะครับข่าวสารอะไรกันบ้างวันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างคุณผู้ฟังตามข่าวเรื่องอะไรกันอยู่อย่างจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องประเด็นของคุณยายน้อยคุณผู้ฟังถ้าเคยไปดูรายการทีวีเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีคุณยายน้อยผู้สูงอายุของจังหวัดสงขลาท่านหนึ่งนะครับได้ไปออกรายการนะครับที่ช่องวันนะเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะทีเดียววันนี้นะครับหน่วยงานทั้งในส่วนของระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดก็ลงพื้นที่ในการที่จะเข้าช่วยเหลือนะครับสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกับการดูแลความเป็นอยู่ตามเหมาะสมเตรียมในการที่จะหาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งให้กับยายน้อยด้วยนะครับที่บริเวณสี่แยกถนนสุประสานรังสรรค์ตรงข้ามมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท้องเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่นะครับยายน้อยหรือว่าคุณยายวาสนาการจนารัตน์นะครับก็เริ่มยิ้มออกได้อย่างมีความสุขภายหลังนายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหัดใหญ่ก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การตรวจสุขภาพร่างกายหลังปรากฏข่าวทางโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อสารมวลชนต่างๆนะครับทางด้านของนายเอกชัยแก้วรัตนะในอำเภอหัดใหญ่ก็ได้กล่าวว่าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็มีความเป็นห่วงจึงได้มีการสั่งการให้ตนเองเนี่ยลงพื้นที่มาดูแลยายน้อยนะครับโดยมีการประสานความร่วมมือกันกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาและก็เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะมาดูแลช่วยเหลือคุณยายนะครับซึ่งก็พยายามที่จะตามหาตัวคุณยายประมาณ 1-2 วันจนมาทราบตอนหลังว่าท่านเนี่ยไปออกรายการทางช่องวันเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้ก็มาเจอคุณยายก็มีการประสานกันกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาให้มารับเรื่องไปดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกรณีของคุณยายน้อยเนี่ยติดปัญหาอยู่ที่ระบบแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ครอบครองอยู่2คันแต่ผลการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ครอบครองอยู่เนี่ยมีอายุเกิน15ปีแล้วจึงสามารถที่จะดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าคุณยายเป็นผู้ครอบครองรถยนต์นั้นเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดนะครับเนื่องมาจากว่ารหัสรย12เนี่ยเป็นรหัสของกรมการขนส่งทางบกหมายถึงรถจักรยานยนต์ไม่ใช่รถยนต์จึงขออนุญาตนำเรียนให้ทราบด้วยนะครับซึ่งวันนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาก็จะมีการไปดูเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนพิการแล้วก็ความเป็นอยู่ของคุณยายน้อยนะครับส่วนทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็พยายามที่จะหาบ้านให้กับคุณยายน้อยแต่ว่าจากการพูดคุยคุณยายน้อยค่อนข้างที่จะรักอิสระอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ตอนนี้ก็เลยกำลังเกลี้ยกล่อมกันอยู่เพราะว่าทีแรกจะให้ไปอยู่ที่บ้านพักคนชราของพม.นะครับแต่ว่าคุณยายเนี่ยก็ไม่ยอมไปส่วนเงินแล้วก็สิ่งของที่ได้รับวันนี้นะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เป็นห่วงก็จะมีการจะช่วยเข้ามาดูแลในเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับหรือว่าอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเงินของคุณยายนะครับอาจจะมีการจ่ายเดือนละ 2-3,000 บาทส่วนเรื่องของถุงยังชีพต่างๆวันนี้ก็มีชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาแล้วก็อำเภอหาดใหญ่นำเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของจำเป็นมามอบให้ด้วยนะครับทางด้านของนายสุภวิทย์มณีโชติสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้กล่าวว่ารู้สึกว่าดีใจในผลของการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับดีใจที่ภาครัฐไม่นิ่งเฉยเมื่อทราบปัญหาก็ลงมาแก้ไขโดยหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการจัดหาที่อยู่ให้กับยายน้อยเป็นหลักแหล่งแล้วก็คงต้องปรึกษากันกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็จะเร่งหาพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคุณยายแล้วก็มองว่าการขับรถไปมาค่อนข้างที่จะ
เป็นอันตรายสำหรับผู้สูงอายุแต่ก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณในทุกภาคส่วนที่ลงมาช่วยเหลือทำให้เห็นว่าภาครัฐไม่ทอดทิ้งประชาชนครับสำหรับยายน้อยนะครับก็ได้แจ้งข้อมูลนะครับบอกว่าก็คุณยายเนี่ยมีสามีที่ป่วยติดเตียงแล้วก็รักษาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ไม่มีบุตรหลานดูแลร่างกายก็ไม่แข็งแรงรายได้ก็จะมาจากการเก็บขยะเก็บของเก่าขายคือผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่หัดใหญ่ก็คงอาจจะเคยได้เห็นคุณยายนะครับขี่รถซาเล้งเนี่ยนะครับรถพ่วงข้างเก็บของเก่าอยู่บ้างนะครับรายได้ก็ไม่แน่นอนแต่ว่ายังดีที่มีเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเดือนละ600บาทแล้วก็เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเดิมจึงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ว่าผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงของปลายปี68ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำให้คุณยายเนี่ยไม่มีบ้านพักอาศัยถาวรก็ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนกับซาเล้งคู่ใจอายุเกิน15ปีแล้วนะสลิงคันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของยายน้อยก็เปิดใจกันกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ดีใจนะที่ทุกภาคส่วนก็ลงมาช่วยเหลือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอแล้วก็ทุกคนที่ลงมาเยี่ยมนะครับพร้อมทั้งมอบเงินแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นให้ส่วนเรื่องของการเข้าใจผิดเรื่องการครอบครองรถยนต์นั้นตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่ารหัสรอเรือยอยักษ์12เนี่ยนะครับหรือว่ารอยอ12ก็คือรถจักรยานยนต์โดยขอบคุณทางขนส่งนะครับที่เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลให้ขอบคุณทางอำเภอที่มายื่นทบทวนสิทธิ์ให้ก็หวังว่าตนจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเหมือนกับที่เคยได้รับมาเพราะว่าสำหรับตนเองแล้วเนี่ยนะครับโครงการนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในแต่ละเดือนได้มากทีเดียวครับอย่างไรก็ตามหลังจากนี้นะครับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาก็จะมีการเข้ามาร่วมดูแลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคุณยายต่อไปนะครับคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ดูคลิปนะที่คุณยายไปออกรายการกันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณยายอาจจะสับสนในเรื่องของเลขรหัสว่าที่เป็นรถยนต์เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทางจังหวัดก็เข้ามาดำเนินการในการที่จะยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ในการทบทวนสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังก็จบกันด้วยดีแฮกข่าวนี้แฮปปี้เอนดิ้งไม่ต้องไปขยายต่อแล้วนะครับในภาพที่เป็นในเชิงลบนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจะได้เดินหน้ากันต่อไปนะครับในประเด็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมบ้านเรากันต่อนะครับแต่ว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนเนี่ยก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันอยู่ใช่ไหมครับก็เข้าใจเลยว่าไปแต่ละที่เนี่ยก็รถเยอะที่จอดก็ไม่มีคนก็เต็มไปหมดเลยนะครับ

0: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: M-Cot Radio.

0: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนไปทั้งชีวิตเช่นบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเลขบัญชีรูปฝ่ามือใบหน้าม่านตาและเสียงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่จริงไหมครับ
1: จริงครับเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะถูก AI นำไปประมวลผลมีความเสี่ยงสำหรับเจ้าของข้อมูลที่อาจจะมีมิจฉาชีพไปใช้ในทางที่ไม่ชอบครับ
0: ทำไมเราถึงไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้ AI ครับ
1: กลไกของ AI ไม่ได้นำเอาข้อมูลของเราออกไปในส่วนที่ AI จะใช้คือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประมวลผลสิ่งที่มันจะกลับมาจาก AI เนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อมูลที่บ่งชี้วัดตัวเรามิจฉาชีพอาจจะเอาข้อมูลที่บ่งชี้วัดตัวเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได
0: ้ข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ข้อแรกไม่ควรส่งข้อมูลบัตรประชาชนพาสปอร์ตข้อมูลครบทั้งชื่อเลขที่อยู่เพราะมันคือกุญแจตัวตนจริงไหมครับ
1: จริงครับ AI เนี่ยเมื่อมันผลแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นตัวเราได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยเคยมีข่าว AI บางเจ้าข้อมูลหลุดแล้วถูกนำไปขายเป็นดาร์กเว็บก็มี
0: ข้อที่2ไม่ควรส่งสลิปเงินเดือนหรือรายได้เสี่ยงโดนหลอกแบบสแกมทาร์เก็ตได้
1: จริงครับจริงตัว AI มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิด AI เหล่านี้ถูกแฮกหรือมีคนขโมยแอคเคาท์เราสแกมเมอร์ก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการหลอกลวงเราอีกทีนึง
0: ข้อที่3ไม่ควรส่งข้อมูลบัญชีธนาคารอาจถูกคนร้ายนำมาใช้ฉ้อโกง
1: จริงครับเราไม่ควรเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไป
0: ข้อที่4ไม่ควรส่งรหัสผ่าน OTP ให้ AI เพราะเหมือนเป็นการเปิดบ้านให้โจรจริงเหรอครับ
1: อันนี้จริงอย่างแน่นอนเราเอากุญแจความลับส่วนตัวทั้งหมดใส่เข้าไปถ้าว่าเรามีความเสี่ยงมากนะ
0: ข้อที่5ไม่ควรส่งข้อมูลลูกค้าเพราะผิด PDPA
1: อันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งมันทำให้มีความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยครับ
0: รองเลขาธิการสคส. อธิบายเรื่องกฎหมาย PDPA
1: ในฐานะที่เราเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเนี่ยในกฎหมาย PDPA เนี่ยให้เราแสดงความเคารพต่อตัวเจ้าของข้อมูลดังนั้นการที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปทำอะไรเราต้องบอกกล่าวหรือมีการยินยอมอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าเราเอาข้อมูลอาจจะเพื่อความสะดวกของตัวเองเอาไปใช้เราทำให้เขาเกิดความเสี่ยงแบบนี้ก็เท่ากับผิดกฎหมาย PDPA ครับ
0: ข้อที่6ไม่ควรส่งเอกสารหรือสัญญาหรือเอกสารสำคัญให้ AI เพราะหากหลุดเท่ากับเสียเปรียบคู่แข่ง
1: คำตอบคือไม่ควรครับเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายกับคู่ค้าได้แล้วก็เสี่ยงต่อการเรื่องของผิดกฎหมายอื่นด้วย
0: ข้อที่7ไม่ควรส่งโค้ดภายในบริษัทให้ AI
1: เป็นจริงครับเรื่องนี้เคยมีเหตุการณ์นี้เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของมือถือและเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่ทุกคนรู้จักกันดีการที่เอาตัวโค้ดเข้าไปก็เท่ากับว่าเอาความลับของบริษัทซึ่งเป็นแกนในการทำงานใส่เข้าไปนะเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่คนอื่นจะไปใช้งาน
0: ข้อที่8ไม่ควรส่งรูปฝ่ามือลายนิ้วมือเป็นไบโอเมตริกเปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิต
1: อันนี้จริงอย่างมากข้อมูลละเอียดอ่อนนะฮะอย่างเช่นม่านตาลายนิ้วมือจริงมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีรองรับเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างตัวตนเราได้อีก
0: ข้อที่9ไม่ควรส่งใบหน้าม่านตาและเสียงอาจจะถูกใช้ปลอมตัวตนในอนาคต
1: จริงครับทุกอย่างที่เป็นตัวตนเราที่มันเปลี่ยนไม่ได้อาจจะถูกนำไปประกอบแล้วกลายเป็นตัวตนเราในอนาคตนะ
0: และข้อที่10ไม่ควรส่งข้อมูลที่บอกว่าเป็นคุณรูปบ้านป้ายทะเบียนโลเคชั่น
1: จริงครับเมื่อมิจฉาชีพเห็นเนี่ยเขาอาจจะใช้ในการหลอกลวงหรือในการทำร้ายเราได้ที่หลังครับ
0: แล้วจริงๆเราควรใช้ AI กันไหมครับเนี่ย
1: ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่า AI มีประโยชน์มากควรใช้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราให้ข้อมูล AI มากก็เท่ากับว่าเรามีความเสี่ยงในอนาคตมากแต่ตัว AI บางตัวสามารถที่จะทำเป็นลักษณะของแชทชั่วคราวได้ซึ่งไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือมีการตั้งค่าทำให้การส่งข้อมูลไปเนี่ยไม่อยู่ในกระบวนการเทรนนิ่งก็ทำได้เหมือนกัน
0: ดังนั้นหลักสำคัญจึงต้องจัดการความเสี่ยง
1: ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้ประมาณนึงเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนที่เรารับได้สมมติว่าเราบอกว่าเราอยากดูดวงและเรายอมรับได้ว่าลายนิ้วมือที่จะหลุดไปเนี่ยเรายินดีที่จะให้ใครก็ตามดูหลายคนอาจจะมีการเล่นแอปเปลี่ยนแปลงภาพภาพต้นฉบับที่เราส่งให้เขาเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรายอมรับได้เราก็อาจจะเลือกใช้งานได้อยากให้เราพิจารณาความเสี่ยงตัวเองว่าเรารับได้แค่ไหนครับแต่ทางที่ดีเราไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่เป็นยังไงครับ
1: แชร์ต่อได้แต่เพิ่มเติมในส่วนที่บอกว่าให้พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงเฉพาะบุคคลแต่ทางที่ดีไม่แนะนำให้นำข้อมูลส่วนบุคคลส่งไปให้ AI เลยครับ
0: จัดการข้อมูลป้องกันความเสี่ยงช่วยปกป้องตัวตนและทรัพย์สินของเราได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
3: 96.5 Modern Life Modern Music
4: คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
3: Modern Life Modern Music 96.5 More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook แล้วก็ช่องทางต่างๆของเรานะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ก็หลากหลายเรื่องราวนะพี่ไพศาลแต่ว่ายังเป็น Talk of the Town แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่กลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบอ่ะพี่ไพศาลที่นำทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถกระบะแล้วก็มีกลุ่มคนร้ายที่อยู่หลังรถกระบะไปถล่มจุดตรวจที่นราธิวาสทหารไทยเรานะฮะเป็นทหารพลานพลีชีพไป5นายด้วยกันแล้วก็มีชาวบ้านถูกลูกหลงเจ็บไปอีก6คนนะพี่ไพศาล
4: ครับ
3: วันนี้รายละเอียดของเหตุการณ์ออกมาที

0: ิบเลยนะฮะละเอียดยิบเลยนะครับว่าเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงพี่ภัยสารนาทีนาทีกับ30วิเท่านั้นเองแต่ว่าภาพบันบาดจิตบาดใจคนไทยทั้งประเทศอะครับ
1: มันไปทำในที่รับหูรับตาหรือยังไง
0: อยู่กลางชุมชนอยู่กลางเทศบาลเลยพี่ภัยสาร
1: กลางเมืองเลยนะ
0: ครับ
1: กลางเมืองของอำเภอละแงะนะ
0: ครับ
1: เออผมก็ว่าผมก็เห็นบ้านเรือนมัน
0: ก็หยุด
1: มันจะเป็นสี่แยกมันตรงนั้นมันน่าจะเป็นสี่แยกอะไรแล้วมันก็บ้านเรือนมันก
0: ็ล้อมรอบไปหมดแล้วฮะ
1: มันก็แล้วยิ่งพอเกิดเหตุแล้วตำรวจเขายกกำลังไปก็เห็นกำลังก่อสร้างอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆกันเยอะแยะไปหมด
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าต้องเป็นย่านการค้าย่านที่ผู้คนอยู่กันหนาแน่นแล้วปฏิบัติการอุกอาจได้ขนาดนี้เลย
0: ครับเนี่ยผมก็เอาประเด็นเนี้ยนะฮะวันนี้คุยกับนักวิชาการ3ท่านด้วยกันนะครับประเด็นหนึ่งที่ถามก็คือเนี่ยเขามาก่อเหตุแบบเนี้ยก็คือทั้งสองฝ่ายฮะฝ่ายรัฐเองกับฝ่ายเห็นต่างเองเนี่ยต่างจะช่วงชิงมวลชนนะพี่ไพศาลต้องอยู่ฝั่งเขานะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็สร้างความหวาดกลัวของเราก็เอางบพัฒนานะฮะเอาเรื่องของความเจริญเข้าไปใส่เพื่อจะหวังดึงใจของมวลชนเนี่ยให้มาอยู่ฝ่ายเรานะฮะแต่ว่าอีกกลุ่มเห็นต่างมันทำแบบเนี้ยนะครับมันน่าจะหายมวลชนไปเยอะนะที่ไปอยู่ฝั่งขบวนการอ่ะพี่เวสารแต่นักวิชาการบอกว่าก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการสร้างความหวาดกลัวว่าอย่าไปอยู่ฝั่งภาครัฐเอาก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะฮะที่เขาทำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปเสริมสร้างอะไรของเขาก็ว่ากันไปแต่เบื้องต้นก็คือสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านก่อนจะได้ไม่กล้าหนึ่งเรื่องของการแจ้งความเรื่องของการให้ข้อมูลอะไรกับทางเจ้าหน้าที่ครับ
1: แล้วก็ปฏิบัติการก็เข้าใจว่ามีคนที่ลงมือน่าจะเป็นหลักสิบคนนะ
0: โอ้ถ้าเบื้องลึกเบื้องหลังอาจจะมากกว่านั้นด้วยครับพี่ไพศาลเพราะว่าอย่างที่เคยไปคุยกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยแค่มา1คนถึง2คนเนี่ยแต่ว่ามีเบื้องหลังของเขานะฮะในการก่อเหตุตอน1เหตุการณ์นะครับนับ10รายฮะเช่นคุณจะมาก่อเหตุเราเลือกคุณแล้วนะฮะคุณไปฝึกคุณไปซ้อมมานะฮะฝ่ายเห็นต่างลงพื้นที่จะมีคนเลยฮะพี่ไพศาลมากินข้าวบ้านนี้อาวุธอยู่ตรงนั้นรถจักรยานอยู่ตรงนี้พอก่อการเสร็จทิ้งไว้ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปเก็บเอาเสื้อผ้าเก็บไว้ตรงนี้แล้วไปกินข้าววันนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปส่งที่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนมารับต่อแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องของเส้นทางหลบหนีเพราะจะมีคนไปตัดต้นไม้ไปโปรยตัวบูเรใบไปก่อเหตุซ้ำรอยไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาตามคุณเจอมันจะเป็นขบวนการลักษณะนี้เลยแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันจะทำไม่ได้เลยถ้าพี่น้องประชาชนในคนในพื้นที่ไม่เอากับขบวนการด้วยไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นปัญหาอยู่อะครับ
1: ครับก็ยังไม่รู้จะแก้กันยังไง
0: นั่นแหละครับจะคุยเจรจาสันติสุข
1: มันเบ็ดเสร็จมันกี่ปีแล้วเนี่ย
0: ก็ถ้าแรงสุดก็ตั้งแต่ปี47การปล้นปืนที่กองพันทหารพัฒนาครับ
1: ผมเคยไปที่ยะลาปัตตานีอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: 2515
0: ครับ
1: ก็ไปมีเพื่อนเขาอยู่แล้วก็ไปพักกับเขาตอนช่วงปิดเทอม
0: ครับ
1: พอมาวิไลนะเขาก็เป็นเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เป็นลูกคนเชื้อสายจีนทำธุรกิจอยู่ในตัวเมืองยะลา
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าพวกนักธุรกิจอะไรเงี้ยก็ต้องดูนะเวลามาวิ่งออกกำลังกายมาทำธุระอะไรเงี้ยมันจะมีการจับตัวไปเรียกค่าไถ
0: ่ฮะ
1: มันก็แสดงว่าสถานการณ์มันก็มีพวกลักษณะเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่แต่ว่าฟังดูแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องจับตัวเรียกค่าไถ่
0: เรียกค่าคุ้มครอง
1: เขาบอกว่าจริงๆมันก็อาจจะมีบ้าง
0: ครับ
1: ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแต่ว่ามันกินไม่ได้มันก็ต้องเอาเงินก่อน
0: ก็อย่างที่เคยคุยกันอยู่เดือนๆกับพี่ไพศาลฮะก่อนหน้านี้นะฮะก็อยู่ร่วมกันนะครับเป็นพหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์เนี่ยโอ้โหทั้งไทยพุทธไทยคริสต์มุสลิมจีนอยู่ในพื้นที่3จังหวัดนะครับลองไปที่

0: เปตงที่พี่เปสารในเมืองแทบจะจีนทั้งเมืองอะฮะแล้วกลางเบตงแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกจากเมืองเบตงเพื่อจะเข้าตัวเมืองยะลาอาจตรงนั้นก็จะมีปัญหาค่อนข้างที่น่าห่วงใหญ่นะครับเช่นเดียวกับเนี่ยแหละกลางเมืองในหลายจังหวัดของ3จังหวัดใต้นะฮะก็มีอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขแต่หลังๆมามันจะเริ่มมีขบวนการไม่แน่ใครไม่แน่ใจว่ามันเป็นจุดติดได้เมื่อไหร่นะคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเพียงแต่ว่าพอมีจุดยืนว่าเห็นต่างขอแบ่งแยกดินแดนเข้มข้นตั้งแต่พื้นที่สีแดงเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ยังเข้าไม่ได้อะครับจนเราแก้ไขปัญหามาเอางบลงไปทั้ง500,000 ล้าน600,000 ล้านจนถึงณวันนี้20 กว่าปีเนี่ยสถานการณ์ต้องบอกว่ามันก็เบาบางลงไปเยอะนะพี่เบสารทุกพื้นที่เราไปเที่ยวได้ทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านได้นะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ขบวนการเหล่านี้มันก็กระเถิบออกไปตามตะเข็บแนวชายแดนหรือไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ข้ามเข้ามาก่อเหตุอยู่เนืองๆแล้วอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยไอ้จุดยืนที่มันเคยมั่นคงอ่ะในอาวุธปืนที่เขาถืออยู่อ่ะปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับเพราะมันมีเรื่องของการเรียกค่าคุ้มครองเรื่องของการค้าของเถื่อนเรื่องของน้ำมันเถื่อนและที่สำคัญครับเรื่องของยาเสพติดซึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลมากมันไปผสมปนเปอยู่ในพื้นที่3จังหวัดอันนี้ต้องเคลียร์คัดออกมาให้ได้เลยฮะว่าไอเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตกลง เพราะความมั่นคงล้วน 100% หรือมันขัดแย้งกันเรื่องอะไรในพื้นที่ครับ
1: ครับคือก็ผมก็คิดเฉยว่าเออมันทำไมมันไม่มีหนทางที่จะยุติแล้วก็อยู่กันอย่างร่มเย็นได้หรือว่าอย่างไร
0: ครับ
1: มันจะมีแนวทางไหมมันจะต้องเจรจาไหมต้องอะไรยังไงหรือไม่หรือว่าจะต้องแบบอย่างเงี้ยบาดล้างกันให้มันสิ้นซากกันไปซึ่งมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะถึงจะสิ้นซาก
0: แล้วเรารบกับใครด้วยฮะ
1: มันก็อย่างนี้มาก็อย่างผมเรียนอ่ะก็คือผมไปเนี่ยไปอยู่สักเดือนกว่า
0: อันนั้นปี15นี่มัน50กว่าปีแล้วนะครับเนี่ย
1: ก็ตอนนั้นก็เรียกว่าเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องไปกันเป็นมีพรรคพวกอะไรต่างๆไปอยู่ไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้
0: เหรอฮะยังต้องเหลียวซ้ายแลขวาอยู่เหรอครับ
1: ต้องระวังเพราะเราเป็นคนต่างถิ่นมาก
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาประสงค์ดีประสงค์ร้ายอะไรกันก็โอเคมันก็ไม่เหมือนกับทุกวันนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเคยสันติสุขกันอะไรกันมานะ
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าสถานการณ์มันก็แบบรุ่งๆดอนๆกันมาโดยตลอดยาวนานแล้วมันก็ยังไม่แล้วมันก็เริ่มยกระดับขึ้นมาช่วงสมัยคุณทักษิณใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนั้นมันก็ยกระดับขึ้นมามีรูปแบบมีการเคลื่อนไหวที่หนักหน่วงชัดเจนขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ยังไม่เคยหายไปเลยอ่ะทำท่าว่าจะเงียบๆไปสักนิดหน่อยเดี๋ยวก็โผล่มาอีก
0: ครับ
1: แล้วก็มีช่วงทีช่วงห่างอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ช่วงหลังๆนี่ก็จะช่วงเป็นช่วงทีๆหน่อย
0: ครับ
1: ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆก็ยังมีศักยภาพที่จะทำ
0: ก็นักวิชาการเนี่ยประเมินบอกว่าปัญหาหลักๆมันมีอยู่3เรื่องพี่ไพศาลเรื่องแรกนะฮะเอาฝ่ายเราเองก่อนนะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยหนึ่งเอกภาพไม่ค่อยมีนะฮะอยู่ในพื้นที่นานก็เป็นปัญหาข้ามห้วยมาก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยก็บอกให้ลองไปพิจารณาดูนะฮะสายการบังคับบัญชาอาจจะไม่ลงรอยกันเอกภาพในการสั่งการไม่มีแต่ละหน่วยในพื้นที่นะครับอันนี้หนึ่งปัญหาละเรื่องของเอกภาพฝั่งเราฝั่งเขาฮะศักยภาพของเขาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จาก1ยุทธวิธีของเขาเปลี่ยนไปไม่เคยมีมาก่อนเลยในการใช้สไนเปอร์มาดักซุ่มทำลายเจ้าหน้าที่หลังๆมาถี่ขึ้นเห็นไหมพี่ไพศาลเอาปืนใส่กล้องยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ในฐานอย่างเงี้ยเสียชีวิตหนึ่งพรุ่งนี้ก็ไปเอาอีกหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยอยู่เนืองๆ2เรื่องของการก่อเหตุของเขานะฮะทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วทำพร้อมกันมากขึ้นเผาปั๊มน้ำมันนะฮะไปทำลายพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมกันในหลายพื้นที่อันนี้ศักยภาพของเขาเพิ่มขึ้น

0: ส่วนที่สองส่วนที่สามคือการเจรจาสันติสุขนะฮะฝั่งคนเห็นต่างฝั่งขบวนการเขาบอกว่าเราไม่จริงใจเราเนี่ยประวิงเวลาเราซื้อเวลาเราไม่ยอมคุยกับเขาเพราะเคยมีการพูดคุยตกลงเงื่อนไขในการพูดคุยเจรจากันมาบ้างแล้วได้ข้อตกลงไป 3-4 เรื่องแล้วที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เงียบไปเลยเราไม่ขอคุยต่อครับเพราะมันจะมีประเด็นเรื่องอะไรฮะถอนกำลังทหารเรื่องของการทำพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษอาจจะมีการถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือปกครองกันเองในพื้นที่หรือเปล่าแต่ว่ายังอยู่ภายใต้ราชนัททักใจอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งเราเองก็ไม่เห็นด้วยในพื้นที่ให้คุณทำแบบนี้นะครับอันนี้แหละพื้นที่เรื่องของการคุยเจรจาสันติสุขกันมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากซึ่งเขาเห็นว่าเราเนี่ยยังไม่จริงใจในการที่จะไปตั้งโต๊ะเจรจาที่เขาต้องการประมาณสัก 4-5 เรื่องเราผมก็ถามว่าแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเอาผู้นำของเขาขึ้นมาปกครองเป็นเหมือนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของเขาเองเนี่ยยากฮะเพราะว่า75-76จังหวัดเราไม่เห็นด้วยหรอกครับพี่เพศานนะออกนอกมาถึงบางอำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยทุกคนก็เรียกร้องแล้วฮะว่าต้องเพิ่มกำลังต้องเด็ดขาดกว่านี้แต่ว่าใน3พื้นที่บอกว่าเอากำลังออกไปต้องวางอาวุธเนี่ยมันไม่เข้ากันนะครับ
1: ก็คงจะยังยืดเยื้อกันไปพอสมควรนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเรามองในแง่ข้อเท็จจริงที่มันเป็นหลักใหญ่นะ
0: ครับ
1: คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้กระบวนการมันไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอก
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่ามันก็เกิดความสูญเสียเกิดความชะงักงันเกิดความเดือดร้อนมันก็จะเป็นอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: แต่ถามว่าถึงขั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรยังไงไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เพราะว่าขนาดของรัฐไทยอาจจะต้องเสียงบประมาณอาจจะต้องมีกำลังคนอาจจะต้องอะไรต่างๆไปแต่ว่าความเป็นรัฐไทยมันให้มันรวมกันมีกองกำลังอะไรยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะ
0: แบ่งแยกไม่ได้ฮะ
1: มันก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติการอะไรหรอก
0: เพราะว่า
1: ไอ้ได้รับชัยชนะพูดง่ายๆนะ
0: ไอ้เงื่อนไขการเจรจาเนี่ยที่มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกครับพี่เมษานเงื่อนไขแรกของเราก็คือมาตรา1ของรัฐธรรมนูญเราฮะราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกมิได้ถ้าเกิดคุณเห็นตรงเนี้ยตรงกันคุยกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นพ้องว่าอ่ะราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกไม่ได้ได้งั้นเรามาคุยกันนั่นแหละครับก็ถือว่าเขาก็เห็นด้วยว่ามันแบ่งแยกไม่ได้แต่ว่าจะเงื่อนไขอะไรที่เขาจะขอในหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยรอการคุยอยู่ฮะเพราะส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ที่ก่อเหตุรุนแรงทุกวันเนี่ยนะก็อยากจะให้เราเร่งเจรจาครับเอ้าเราก็ตั้งแล้วนี่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเจรจาแล้วนะ
1: ก็ตั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มี
0: ครับ
1: การประสานนัดแนะนายกไปมาเลเซียก
0: ็ครับ
1: ผมก็รอฟังอยู่ว่าจะมีการ
0: จะคุยเมื่อไหร่ใช่มั้ย
1: ก็ไม่มีก็แสดงว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสื่อสาร
0: ครับ
1: ว่าจะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงหรือเปล่าเราก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: อย่างคือก็มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่ว่ามันก็อย่างเนี้ยมันก็จะมีข่าวมาแล้วก็
0: ซาไป
1: มันก็เกิดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน
0: ครับ
1: แล้วก็ผลมันก็มีผลกระทบเศรษฐกิจของ3จังหวัดภาคใต้ก็เสียหายประชาชนชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปก็เดือดร้อน
0: โอ้ความเชื่อมั่นหายไปหมดเลยนะพี่เพศานไม่มีใครกล้าไปลงทุนเลยนะ
1: มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างอื่นจะไปหวังอะไรว่าจะทำให้ในเฉพาะหน้าเนี่ยฝ่ายรัฐไทยจะต้องปรับท่าทีอะไรผมก็ยังมองไม่เห็น
0: ครับ
1: ผมคิดว่าคงจะอยู่ไปอย่างเงี้ยอีกพอสมควรนะยังไม่เห็นร่องรอยของการที่จะมีการปรับเปลี่ยนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
0: ครับ
1: ฝ่ายรัฐไทยเองฝ่ายเจ้าหน้าที่เองนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายอันนู้น

0: ที่เขาจะเลิกลาไปหรือหันมาเดินแนวทางสันติวิธีอะไรมันก็ไม่มี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ข่าวอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นมันก็คงจะยังไม่จบไม่สิ้นนะ
1: ก็รอว่าจะคุยกันเมื่อไหร่นะฮะถ้าเกิดคุยกันเนี่ยตัวจริงตัวปลอมอันนี้ไม่รู้ไงฮะเพราะว่าฝั่งเราเองก่อนหน้านี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าที่คุยเนี่ยดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่มันไม่เห็นจุดจบเลย มันไม่เคยจบเลยไหนบอกขอพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่นั้นพื้นที่นี้หน่อยได้ไหมเขาก็ทำให้เราไม่ได
0: ้ความไว้วางใจยังไม่มี
1: ไม่มีฮะใช่ครับ
0: ก็จะคุยกันแล้วความไว้วางใจไม่มีก็ไม่ค่อยจะเป็นมากเป็นผล
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคุยกันอีกรอบนึงเนี่ยเอาคู่ขนานเงื่อนไขไปเลยครับเราขอพื้นที่ปลอดภัยกี่อำเภอขอหน่อยได้ไหมถ้าทำให้เราได้แสดงว่าคุณเป็นตัวจริงในการที่จะเป็นตัวแทนของฝ่ายเห็นต่างมาคุยกับเราอย่างเงี้ยน่าจะได้นะพี่เบสานนะ
0: ก็เป็นไปได้หมด
1: ครับ
0: มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาเป็นเวลานานเนี่ยก็อยากฝ่ายที่ยึดเชื่อมั่นมากว่าประชาชนยังไงอยู่ข้างเราก็อย่าไปมั่นใจนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ฮะนั่นแหละฮะปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าไอ้ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือความร่วมไม้ร่วมมือของคนในพื้นที่ครับถ้ามันน้อยลงไปสถานการณ์ไม่มีจบฮะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: 9 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับพี่พิสารครับ
6: ครับแบบโอ้มองไปโลกภายนอก
5: ครับ
6: คุณนรงค์ว่าไงเชิญครับ
5: คุณปันปันเนี่ยฮะคุยเข้ามาเนี่ยจะยุบกรมน.ไหมเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะมันเป็นข้อเสนอหนึ่งของเขาครับพี่พิสารครับก็คือเรื่องอะไรฮะหนึ่งให้เราถอนกำลัง 2. ให้เราจัดระเบียบการปกครองใหม่ในพื้นที่3จังหวัดกับเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ของเขานะฮะนี่แหละเป็นข้อเรียกร้องที่จะเอาไปคุยกันบนโต๊ะเจรจาซึ่งเราเองก็ยังไม่เห็นด้วยครับประมาณนี
6: ้
5: อาจเชิญเลยครับพี่ไปถามคร
6: ับ คือฝ่ายที่ก่อความไม่สงบแล้วเรียกร้องว่าให้ยุบกรมน.ไปแล้วก็ยังก่อความไม่สงบนะ
5: ครับ
6: มันก็เรียกร้องไปมันก็ไม่เป็นผลนะเพราะยิ่งไม่สงบกับกรมน.
5: ก็ต้องมี
6: ก็ต้องอยู
5: ่ครับ
6: เขาจะไม่อยู่ก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยใช่ไหม
5: ครับ
6: พูดคุยกันได้โดยสันติวิธี
5: ครับ
6: อย่าเอาอะไรยังไงก็มาตั้งโต๊ะคุยกัน
5: ก็ความจริงใจ
6: ไอ้อย่างเงี้ยกรมน.เขาก็ถึงมีเขาก็ไม่มีบทบาทอะไร
5: คือประเด็นเรื่องของความจริงใจเรื่องของการดูแลกองกำลังในพื้นที่เนี่ยเคยมีข้อเสนอนะฮะว่าเอากำลังหลักออกไปทหารประจำการเนี่ยนะฮะนะตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3เนี่ยที่ลงไปช่วยภาค4เนี่ยนะครับถอนกำลังออกไปเอากำลังหลักออกไปเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ปฏิ

0: บัติตามอยู่เนืองๆนะเพื่อจะดูความจริงใจของฝ่ายเห็นต่างนะพี่เวสานว่าเขาจะเอายังไงเราก็มีกองกำลังประจำถิ่นเข้าไปประจำการไงฮะทหารอสทหารพลานทหารในพื้นที่นี่ไงฮะชรบในพื้นที่ดูแลพื้นที่อยู่ต่างต่อเนื่องเนี่ยอ้าวแล้วคุณไม่เห็นหยุดก่อความไม่สงบเลยคุณก็ยังทำอยู่เนืองๆฮะ
1: เดี๋ยวทหารจริงก็ต้องมา
0: อ้าวใช่ครับทหารหลักก็ต้องลงฮะเนี่ยเสทบเนี่ยบอกว่า
1: ก็บอกว่าจากนี้ไปจะไล่ล่าบ้าง
0: ถึงตาเราไล่ล่าบ้างนะ
1: ก็ยิ่งมีสถานการณ์รุนแรงก็ยิ่งกระชับกำลังมากขึ้นผมเรียนเลยมันเป็นสูตรอยู
0: ่ครับ
1: นะในการใช้กำลังการปราบปรามก็จะต้องหนักหน่วงขึ้น
0: ครับ
1: เพราะบางทีเนี่ยเขาถึงได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะบางทีคนบอกเอ๊ะอย่างที่สร้างสถานการณ์หรือเปล่าเพราะยิ่งมันยิ่งเกิดสถานการณ์รุนแรงแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องฝ่ายรัฐก็ต้องใช้กำลังมากขึ้นอย่างนี้มันก็จะมีคนแบบไปวิพากษ์วิจารณ์ในแนวอย่างนี้ก็ยังมีแหละนะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าสมมติไปมีความประสงค์อะไรแล้วไปเที่ยวก่อความรุนแรงอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งได้รับการตอบรับด้วยการรุนแรงหนีไม่พ้น
0: ครับ
1: นะผมขอมาดูอีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: คุณณรงค์ผมเห็นราคาน้ำมันแล้วน่ากังวลมากนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยราคาตลาดโลกผมดูเบรนท์เนี่ยกำลังจะวิ่งเข้าไปที่100เหรียญแล้วนะ
0: โอ้โหฮะ
1: ราคาตอนนี้คือ98เหรียญ49เซนต์บวกขึ้นมาขนาดเนี้ยนะครับ4เหรียญ42
0: ครับ
1: 4.70% นะจาก95ขึ้นมาเป็น98อ่ะวันเนี้ยนะ94กว่าๆขึ้นมาเป็น98ป้ายต่อไปก็คือ100เหรียญ
0: 100เหรียญครับ
1: ครับอันนี้คือตลาดโลกนะ
0: ครับ
1: ก็ผมก็เลยกังวลว่าน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมา2วันติดๆแล้ววันนี้เผลอๆก็อาจจะต้องขึ้นอีกนะ
0: เต็มถังไว้ก่อนฮะก็วิพากษ์วิจารณ์กันยังไงรู้ไหมพี่เพศานไปวันที่ขึ้นเท่าไหร่นะ85ใช่ไหมฮะ
1: วันแรก
0: ก็เต็มถังไปซะแล้วฮะ
1: ครับ
0: อีกวันก็ขึ้นมาอีกจะไปเติมยังไงมันไม่มีแล้วครับเต็มถังไปแล้วครับ
1: ก็โอเคเต็มถังไปแล้วตั้งแต่วันแรกก็ปลอดภัยไปแล้วไง
0: ครับ
1: ถ้ามาไม่ทันวันแรกแล้วก็มาขึ้นวันที่สองนี่มันก็เจอเข้าไปบาท70บาท
0: ใช่ครับ
1: บาท75
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ก็ไม่รู้คืนนี้จะต้องเจอเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยจะได้ลดนะ
0: ครับ
1: เพราะวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ครั้งที่8ทับ2569หรือครั้งที่84ซึ่งคุณเอกนัทเป็นประธานแล้วก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่เป็นระยะส่งผลในราคาน้ำมันและค่าการกลั่นยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชุมกบง.ได้ใช้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเลือกคอตลอที่เคยให้ไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นโดยกำหนดสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยก็คือเบนซินและดีเซลหมุนเร็วณเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ 91.03 ล้านลิตรต่อวันสามารถประมาณการมูลค่าของผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ตามหลักการของคอตลเนี่ยนะหรือว่าการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ3,892 ล้านบาทนะครับที่เขาสามารถจะหักออกมาได
0: ้ครับ
1: ว่าเป็นรายได้ส่วนเกิน3,892เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะนำ 3,892 ล้านบาทเนี่ยมาช่วยเป็นส่วนลดของราคาน้ำมันณโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็วนะดังนั้นที่ประชุมกบง.จึงมีมติเห็นชอบให้ตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับ
0: 24ฮะ
1: ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

0: B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาท
1: อันนี้มันจะมีผลต่อราคาหน้าปั๊มเลยด้วยใช่ไหมครับพี่ไพศาล
0: ก็ถ้าราคาต้นทุนเขาไม่ปรับขึ้นจนกระทั่งเขาต้องปรับค่าการตลาดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปลดได้2.40 บาททันทีต้องดูราคาตลาดสิงคโปร์ณวันนี้ล่าสุดปิดตลาดนะ
1: ครับ
0: อาจจะได้2.40 บาทเต็มๆหรือว่าอาจจะได้ไม่ถึงอะไรเงี้ยต้องดู
1: เพราะราคามันก็ทะยานขึ้นไปแล้วนี่ใช่ไหมตลาดโลกครับ
0: ใช่เพราะว่านี้เขาจะช่วยเฉพาะน้ำมันดีเซลอย่างเดียวไง
1: ครับ
0: อันนี้ราคาตลาดโลกมันขึ้นไปอีกวันนี้มันก็ยังขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: มันขึ้นมาทุกวันเลยวันละ3 เหรียญ 4 เหรียญวันละ3 เหรียญ 4 เหรียญ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ปรับ2 วันมาติดๆแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาจะขึ้น
1: ครับ
0: ตอนที่เขาจะขึ้นเนี่ยเบนซินเขาไม่ช่วยเบนซินแก๊สโซฮอลไม่ช่วยขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องขึ้นเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่ดีเซลเนี่ยสมมติว่าขึ้นเนี่ยเขายังมีอุดหนุนจากไอ้ค่าการกลั่นไปอุดหนุนให้ตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคมถึง15 สิงหาคมนะ
1: ครับ
0: ลิตรละ2.40 บาทเนี่ยก็อาจจะได้ลดราคาลงมาแทนที่จะขึ้นไป
1: สักกี่วันฮะ
0: ก็เท่าไหร่ล่ะ24 ถึง 24 กรกฎาคม
1: ก็
0: ประมาณ20 วัน
1: ผมหาไม่ได้ฮะพี่ไพศาลฮะกรณีตลาดโลกขึ้นไปแล้วต้องปรับวันละบาทหรือว่า80 สตางค์เนี่ยไอ้2.40 บาทเนี่ยทนได้กี่วันครับ
0: ถ้ายังขึ้นอยู่ต่อเนื่องก็อาจจะทนได้สักวัน2 วันเอาเป็นว่าตลอดสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะพอทนได
1: ้ครับ
0: นะกดราคาน้ำมันดีเซลลงมา
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้เข้าใจว่าดีเซลธรรมดาคือ B7 เนี่ยไปเท่าไหร่ละ36 บาทแล้วนะ
1: ครับ
0: 36 บาทถ้าลด2.40 บาทก็จะเหลือประมาณสัก
1: 33 กว่า 33-34 บาทครับ
0: นะก็จะร่างประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นและมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาพรุ่งนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาก็มีผลพรุ่งนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวรอดูนะ
0: ก็คนที่จะเติมน้ำมันดีเซลวันนี้ก็รอพรุ่งนี้ก่อน
1: อั้นไว้ก่อน
0: เขาจะลดราคาให
1: ้
0: เต็มแม็กก็2.40 บาท
1: แต่ถ้าเกิดวันนี้ราคาปรับขึ้นแล้วฮะ
0: ปรับขึ้นก็เอา2.40 บาทสมมุติว่าขึ้นสัก50 สตางค์มันก็เหลือ1.90 บาทใช่ไหม
1: ครับก็ยังพอได้ยังทนได้อยู่
0: ใช่
1: ครับแนะนำอย่างนั้นนะฮะรอประมาณสักเนี่ยครับค่ำๆเนี่ยฮะช่วงเวลารายการของเราเนี่ยก็อาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะบาทกว่าๆเนี่ยมันก็ประมาณสัก6 โมงกว่าๆเกือบทุ่มฮะไม่ใช่สัก2 ทุ่มครึ่งเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะครับถ้าเกิดว่าราคามันปรับเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฟังเราอยู่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะฮะจะได้เข้าปั๊มแวะเติมกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2 กันยายนถึง9 ธันวาคม 2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอป

0: ื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ตอนนี้การ33 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับ
1: มีเรื่องของน้ำมันแล้วเห็นมีค่าไฟก็เป็นข่าวดีด้วยนี่พี่ไพศาลครับ
2: ตกลงยังไง
1: ค่าไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าราคาจะไม่ขยับขึ้นครับวันนี้เลขาของกกพ.คุณภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์บอกว่าบอร์ดกกพ.ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วก็เห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้า FT งวดใหม่เดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับกำหนดค่าไฟฟ้า FT 16บาท23สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วยเท่ากับปัจจุบันฮะก็ไม่ปรับราคาขึ้นแต่กรณีที่ทางกพช.และก็ที่ประชุมครม.เขามีมติว่าจะช่วยอัตราค่าไฟฟ้า
2: 200 หน่วย
1: แรกเนี่ยหลายคนยังสับสนอยู่นะครับพี่ไพศาลว่าเขาช่วยยังไงเหรอนะต้องลงทะเบียนอะไรใหม่หรือเปล่าเขาก็ออกมาอธิบายแล้วนะครับถ้าไอ้200หน่วยแรกอัตรา3บาทต่อหน่วยไม่ต้องลงทะเบียนครับ
2: อันนี้ได้ทุกครัวเรือนด้วยใช่ไหม
1: ได้ทุกครัวเรือนฮะยากดีมีจน
2: 23 ล้านครัวเรือนได้หมด
1: ใช่ครับ
2: ก็อย่างบ้านผมจนๆเนี่ยก็จะได้ด้วยบ้านคุณนรงค์รวยๆก็ได้เท่ากัน
1: ครับ
2: โอเค
1: แต่ว่ากรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาจะมีการช่วยเหลือเรื่องของค่าไฟฟ้าอันเนี้ยต้องไปลงทะเบียน
2: ค่าน้ำค่าไฟต้องไปลงทะเบียน
1: ต้องไปลงทะเบียนใช่ครับก็เนี่ยฮะมีการอธิบายมานะครับเรื่องของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครับบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเลยครับส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะครับจะคิดอัตราเดิมนอกจากนี้ครับยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภท
2: หมายถึงว่า201หน่วยขึ้นไป500หน่วย600หน่วยก็3.90 บาทกว่าตังค์เนี่ยเหรอ
1: เคยคิดมายังไงก็อย่าคิดแบบนั้นฮะ
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นมันมีขั้นบันไดอยู่นะ
1: ครับใช่ขั้นบันได
2: มันมีอัตรามันอยู่นะมันไม่ใช่ว่า3.90 บาทลดล้วนนะ
1: ครับ
2: สเต็ปแรกเนี่ยมัน3.90 บาท
1: ครับ
2: แต่สเต็ปต่อไปมันไปมากกว่านั้น
1: ใช่ฮะ4.5 บาทไปนู่นนะครับ
2: มีเพราะว่าของผมใช้ไฟทะลุทะลวงอยู่ของผมรวมแล้วนี่น่าจะ800-800-800หน่วย
1: ก็จะลงมาได้ประมาณ1นะพี่ไพศาลเพราะว่า200หน่วยนะเขาคิด3บาทไงฮะใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่การใช้งานนะมากน้อยขนาดไหน
2: แต่ของฟรีไม่มีในโลกนะครับ
1: ครับ
2: ต้องเรียนนะครับไม่ใช่ว่าเขาไปปรับโครงสร้างเขาไปทำอะไรแล้วมันได้ลดลง
1: ครับ
2: มันก็คือเอาเงินจากกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาโยกไปโยกมานะ
1: ครับ
2: ก็คือไอ้ที่200หน่วยแรกเนี่ยเขาเก็บได้3บาทเนี่ยทุกครัวเรือน23ล้านครัวเรือนเนี่ยจะต้องใช้เงินเดือนละประมาณ10,000 กว่าล้าน
1: ครับ
2: ที่อุดหนุนนะ
1: ครับ
2: เขาก็จะถอดเอาไอ้ค่าไฟสาธารณะที่เคยเก็บจากพวกเรานี่แหละ
1: ฮะ
2: เอาออกไป
1: ครับ
2: ซึ่งรวมๆทุกครัวเรือนแล้วเนี่ยก็จะได้เงินมา10,000 กว่าเกือบ20,000 ล้าน
1: ฮะ
2: ก็เอาส่วนเนี้ยมาจัดการลดในส่วน200หน่วยแรกให้มันก็คือเงินที่ปกติเนี่ยเงินพวกเราเนี่ยจ่ายอยู่
1: เราจ่ายอยู่แล้วครับ
2: คราวนี้พูดง่ายว่าการไฟฟ้ากรุณาถอดออกที่เคยเก็บแต่ละหลังเขาบ้านละ10 ตังค์ต่อหน่วยเนี่ยนะถอดออกไปซะ
1: ครับ
2: แล้วเอาเงินตรงนั้นมากองให้เราแล้วเอาไปอุดหนุน
1: ไอ้200หน่วย
2: ไปอุดหนุนไอ้200หน่วยแรกไปนะ
1: คร
2: ับโอเคเขาวิธีทำก็จะทำอย่างนั้น
1: ครับ
2: คราวนี้แล้วไอ้3.90 บาทเนี่ยมันก็ยังขาดมันก็ยังต้องมีการเอาเงินไปอุดหนุนอยู่นะเห็นเขาว่าจะเอาเงินการไฟฟ้าที่เขาเรียกเงินอะไรเงิน call back อะไรพวกนั้น
1: ครับ
2: 10,000 กว่าล้านเหมือนกัน
1: ครับ
2: เขาเรียกเงิน call back
1: call back ครับ
2: เงิน call back กันเลยเนี่ยนะ
1: ครับกกพ.ตรึงค่าไฟงวดกันยาถึงธันวาคมที่3.95 บาทใช้เงิน callback 16,127 ล้านอุ้มค่า FT ให้ครับ ก็
2: คือเงินคล้ายๆกับที่ว่าเขาเก็บเกินไปหรือยังไงทำนองนั้นใช่ไหม
1: ครับก็บอกอย่างนี้ฮะในการกำหนดค่า FT ครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับอัตราค่าบริการตามมาตรา65และมาตรา67แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานที่กำหนดให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าควบคู่กับประกาศกกพ.ครับเรื่องกรอบหลักเกณฑ์กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี64ข้อ34กำหนดให้กกพ.สามารถนำเงินจากการเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือเงิน callback นี่แหละครับมาลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตและสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพอัตราค่าไฟฟ้าในรอบกำกับถัดไปครับการนำเงิน callback มาใช้ในครั้งนี้ช่วยลดแรงกระแทกจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถรักษาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยได้ต่ออีก1งวดนะฮะได้1งวดครับ
2: แล้วก็หมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มบินรอบไหนรอบเดือนไหนเป็นต้นไป
1: กันยายนถึงธันวาคมครับ
2: กันยายนนะ
1: ครับ
2: รอบที่กำลังจะมานี่คือรอบสิงหานะ
1: ครับใช่ครับกรกฎาคมสิงหากันยาสิงหานี่ยังไม่ได้คิด
2: กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใช่เขา4เดือนทุกๆ4เดือน
1: ครับ
2: สิงหาก็ยังเป็นอัตราเดิม
1: เดิมใช่ครับ
2: ก็ที่เขาจะต้องปรับใหม่แล้วสรุปว่าก็จะลดลงไปอีกกว่าเดิมอีกด้วยนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมก็เพราะว่าที่ลดกว่าเดิมก็คือว่าไอ้200หน่วยแรกนี่แหละที่เหลือ3บาท
1: ครับ
2: ส่วนในอัตราต่อมาเนี่ยเท่าเดิมอัตราเดิมไปก่อน
1: ครับ
2: ยังไม่มีสูตรที่จะปรับเพิ่มขึ้น
1: ครับส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่เขาจะช่วยเหลือของค่าไฟอะไรประมาณนี้นะฮะต้องลงทะเบียนนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะฮะแต่ว่าอย่างพี่ไพศาลอย่างผมอย่างเงี้ย200ที่เขาจะช่วยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเขาเดี๋ยวคิดอัตโนมัติไปเลยประมาณนี้ครับ
2: ครับฮะมีประเด็นที่สื่อนอกเขาตีข่าวนะ
1: ครับ
2: ไอ้ที่วงการกีฬาฟุตบอลแล้วก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนไทยอ๋อ King Power
1: คุณตก
2: ชั้นลงเห็นไหม
1: ตกชั้นไม่เลิกเลยอะครับ
2: ตกไปอยู่ลีก3นี่ใช
1: ่ไหมใช่ครับไปยาวเลยครับไปแล้วกูไม่กลับเลยไงพี่เพศาน
2: ไปลีก3ละก็คือตกจากพรีเมียร์ลีกไปอยู่ลีกที่เขาเรียกอะไร
1: แชมเปี้ยน
2: ล
1: ีกแชมเปี้ยนชิพนะฮะ
2: แชมเปี้ยนชิพอะไรเนี่ยแชมเปี้ยนชิพลีกก็คือลีกวันอะ
1: ครับ
2: แล้วก็ตกไปอยู่ลีก3อันนี้เขาเรียกลีกวัน
1: ครับ
2: เขาเรียกลีกวันนะแต่ว่ามันเป็นเกรด3ไง
1: ครับ
2: ถ้าคุณจะยกขึ้นชั้นมาเนี่ยคุณขึ้นชั้นมายังไม่ได้ขึ้นไปคุณต้องขึ้นมาถึงไอ้แชมเปี้ยนชิพลีกก่อน
1: ใช่ครับ
2: แล้วถึงจะขึ้นไปพรีเมียร์
1: ใช่ครับต้องอีก2ขยักฮะ
2: ออกแบบน่าเกลียดเลยนะ
1: นี่อดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะฮะ
2: เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมา1สมัย
1: ครับ
2: ก็วันนี้ Financial Times รายงานว่าเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะก็คือเนี่ยตระกูลเจ้าของ King Power เนี่ยนะ
1: ครับ
2: กำลังพิจารณาขายกิจการหลังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อ10ปีก่อนโดย King Power ของไทยกำลังมองหาผู้ซื้อสโมสรฟุตบอลที่เพิ่งจะตกชั้นไปลีกวันนับตั้งแต่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ถือเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมแหล่งข่าวระบุว่ากลุ่ม King Power ที่เป็นกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและค้าปลีกซึ่งเป็นสโมสรแห่งนี้มานานกว่า15ปีได้ว่าจ้างซิตี้กรุ๊ปซึ่งเป็นวานิธนกิจนะครับวานิธนกิจจากซิตี้กรุ๊ปเนี่ยให้ดำเนินการอย่างเชิงหาผู้ซื้อไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะทั้งนี้เจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภา King Power ได้เข้าซื้อสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่เมื่อปี2010ซึ่งขณะนั้นทีมรั้งอันดับกลางตารางในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษก็คือลีกระดับ2
1: ครับ
2: ภายใต้การบริหารงานทีมสามารถเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในปี2014
1: โอ้ใช้เวลา 3-4 ปีเองนะ
2: และอีก2ปีต่อมาก็ก้าวขึ้นเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้อย่างยิ่งใหญ
1: ่ครับ
2: ภายใต้การคุมทีมของคลาวดิโอราเนียรีเฮดโค้ชชาวอิตาเลียนทีมชุดคว้าแชมป์ประกอบด้วยนักเตะคนสำคัญอย่างเจมี่วาร์ดี้เอ็นโกโลกองเต้นักเตะดังทีมชาติฝรั่งเศสนะกองเต
1: ้กองเต้ที่เคยมาอยู่หงแดงหรือเปล่าพี่ไพศาลใช่คนนี้ไหม
2: ลิเวอร์พูลด้วยแหละ
1: ลิเวอร์พูลใช่ลิเวอร์พูล
2: ไม่ใช่เชลซีก็เคยอยู่ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: กองเต้เนี่ย
1: ที่เขาบอกว่า
2: ตัวเล็กๆตัวไม่สูงมาก
1: สมรรถะมากๆ
2: ที่อาย
1: ครับเพื่อนๆยกถ้วยชูในเดินเรียบๆเคียงๆอ้อมไปอ้อมมาประมาณนั้น
2: กองเต้คนไทยชอบ
1: ครับ
2: นะนิสัยดีเรียบร้อยแล้วก็คนสงบเสงี่ยมไม่ซ่า
1: ครับ
2: ก็กลายเป็นที่ฮือฮาของคนทั่วโลกเมื่อได้โค่นทีมยักษ์ใหญ่ในวงการบอลอังกฤษเดินฤดูกาลถัดมาเลสเตอร์ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อีกด้วย
1: ครับ
2: อย่างไรก็ตามสโมสรและกลุ่มเจ้าของทีมเผชิญกับโศกนาฏกรรมเมื่อเจ้าสัววิชัยเสียชีวิตจาก
1: หอตก
2: อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกส่งผลให้การดำเนินงานตกลงมาถึงนายไอยวัฒน์ลูกชายซึ่งในช่วงแรกยังคงประสบความสำเร็จต่อเนื่องโดยจบที่อันดับ5ของพรีเมียร์ลีกทั้งปี2020และ2021รวมถึงคว้าแชมป์ FA คัพมาครองเป็นครั้งแรกด้วย
1: FA คัพนี่ต้องไม่แพ้ใครเลยนะฮะ
2: ใช่
1: โอ้เดี๋ยวเขาทำได้ครับ
2: แต่ผลงานของทีมเริ่มถดถอยลงหลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19จนกระทั่งสโมสรต้องตกชั้นลงไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี2023และแม้ทีมจะสามารถเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดได้ในฤดูกาลถัดมาแต่ก็ต้องเผชิญกับการตกชั้นอีกครั้งใน2025คือสวิงไปสวิงมาเลยล่ะ
1: ครับ
2: ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยในปีนี้ระบุว่าเลสเตอร์ขาดทุน 71.1 ล้านปอนด์ในช่วงฤดูกาล 2024 ถึง 2025แม้ว่าจะลงแข่งในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นรายการที่สร้างรายได้มหาศาลจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและอื่นๆทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมาเจ้าของสโมสรได้ดำเนินการยกเลิกหนี้สินที่เกิดจากการให้สโมสรกู้ยืมในฐานะผู้ถือหุ้นเป็นมูลค่า124ล้านปอนด์โดยเปลี่ยนหนี้สินดังกล่าวให้เป็นทุนของบริษัทแทน
1: กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวางี้เหรอฮะ
2: ก็
1: เจ้าของให้สโมสรกู้เปลี่ยนเป็นทุนยกเลิกหนี้สินไปเปลี่ยนเป็นทุนแทน
2: ก็ทำอย่างนี้ก็หมายถึงว่ามันก็ถ้าจะซื้อไปก็ต้องซื้อไปจากไอ้ส่วนที่เจ้าของเขาเปลี่ยนเป็นทุนนี้ไป
1: ครับครับ
2: เขาจะได้รับเงินเข้ามาในส่วนการขาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนที่จะต้องไปทำไอ้เรื่องของเจรจากันว่าไอ้นี่ที่กู้ยืมผู้ถือหุ้นจะทำยังไง
1: ครับ
2: เขาก็เปลี่ยนเป็นทุนไปเลย
1: คือพอมันตกชั้นไปนานๆน่ะพี่ไพศาลครับไปอยู่ลีก1ลีก2ลีก3อะไรประมาณเนี้ยมันจะเสียเรื่องของรายได้ไปเยอะมหาศาลมากโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไอ้คนเข้าไปชมเต็มสนามไม่เท่าไหร่ฮะไอ้ค่าลิขสิทธิ์มันแพงมากถ้าอยู่ระดับพรีเมียร์ลีกนะ
2: แล้วก็กลุ่มทุนเขาได้รับผลกระทบจากเขาจะสังเกตได้ว่าเขาไอ้สโมสรเริ่มเซตั้งแต่ช่วงโควิด
1: ครับ
2: เพราะช่วงโควิดหมายถึงอะไรช่วงโควิดก็หมายถึงสนามบินปิด
1: ครับ
2: ทุกอย่างเที่ยวปิด
1: หยุดหมดฮะ
2: ธุรกิจดิวตี้ฟรีของเขากระทบหนัก
1: ครับ
2: จนกระทั่งหลังจากโควิดมาแล้วก็คงจะจำได้ว่าเขาต้องเจรจาขอคืนสัมปทานนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: การท่า
1: ครับ
2: แต่เดี๋ยวพักกันก่อน
1: ต้องขอตัดเครือข่ายของอสมทก่อนนะฮะในภูมิภาคครับสักพักสักครู่หนึ่งครับ

0: HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาการ48นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ครับก็เรื่องเลสเตอร์ซิตี้ต่อเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะตกชั้นมากๆเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ลีกล่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของรายได้น้อยไปเยอะนะฮะ
3: ก็แสดงว่าคิงพาวเวอร์เขาตระกูลลูกหลานของคุณวิชัยก็ของเสียวิชัยก
2: ็
3: คงจะอยากจะวางมือ
2: ครับ
3: ใช่ไหมวางมือแล้วก็คงจะมาโฟกัสที่ในส่วนของธุรกิจในประเทศมากขึ้น
2: ธุรกิจหลักของเขานะ
3: ฮะคงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าจะไปต่อมันก็จะต้องมีการไปลงทุนเพิ่มทุนให้กับตัวสโมสรในการซื้อตัวนักเตะทำอะไรต่าง
2: ๆโอ้แล้วขายไปเยอะขายวาดี้ไปขายกองเต้ไปแล้วก็ตัวหลักๆไม่มีอ่ะแล้วจำได้มันมีอยู่ปีหนึ่งเขาโดนตัดแต้มไปเยอะพอสมควรพี่พิสารที่ทำให้ต้องตกชั้นนะครับเรื่องของไปทำผิดกฎอะไรของพรีเมียร์สักอย่างนึง
3: เรื่องโดนกันเยอะโดนประเภทสโมสรที่เจ้าสัวไปลงทุนโดนกันหนัก
2: เชลซีก็โดนแมนซีกำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยฮะ
3: โดนกันหลายเจ้า
2: ครับ
3: นะครับเดี๋ยวมาที่อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังโดยผู้อำนวยการสสค.คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกตั้งโต๊ะแถลงนะครับตามที่นายกสั่งการให้คลังไปพิจารณาดูนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าพรรครัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเขาเสียหายมาก
2: โอ้โดนหนักฮะ
3: โดนชาวบ้านด่าชาวด่าเย็นตัวนายกก็โดนบางคนก็ออกทีวีค
2: ุ
3: ณป้าคุณยายทั้งหลายประกาศไม่เลือกแล้วจากนี
2: ้ก็นโยบายแจกเงินนโยบายในการให้คนยิ้มได้ในเงินเอาเงินไปยัดกระเป๋าเขาทุกเดือนอย่างเงี้ยมันต้องได้รับคำชมไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหมล่ะฮะ
3: อันนี้ไปดึงเงินเขาออกจากกระเป๋าเด
2: ็
3: กไม่ให้เขาอีกแล้ว
2: โอ้เขาเคยได้แม้กระทั่ง200 300เนี่ยแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้คือวิถีของเขาเลยนะฮะ200 300เขาก็สามารถซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องซื้อไข่ซื้อข้าวสารได้อยู่ตั้ง10วัน15วันได้เลยอ่ะครับ
3: ของเคยได
2: ้ครับ
3: ของก็เคยได้อยู่มากน้อยยังไงมันก็เคยได
2: ้ครับ
3: จู่ไม่ได
2: ้ครับ
3: เสียหาย
2: ก็วันนี้ก็เลยออกเกณฑ์มา3เรื่อง
3: ก็บอกว่าจะเสนอที่ประชุมครม.วันจันทร์27เพราะประชุมครม.สัปดาห์หน้าประชุมวันจันทร์เลยนะ
2: ครับ
3: เนื่องจากว่าวันที่28มันเป็นวันมหามงคล
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เฉลิมพระชนมพรรษา
2: ก็วันนี้อสมท.อสมท.พาดหัวข่าวฮะว่าเจ้าคุณปู่รอดแล้วฮะ
3: ก็ก็จะประกอบไปด้วยนะพิจารณาครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
2: ครับ
3: และความ
2: ผ
3: ่
2: อนปลนให้ผ่อนปลนให
3: ้โดยแบ่งเป็น3ประเด็นหลักได้แก่1เกณฑ์ครอบครองรถทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็จะยกเว้นให้
2: ครับ
3: กรณีรถที่มีการโอนลอยรถสิ้นสภาพการใช้งานหรือถูกสวมสิทธิ์รวมถึงอนุโลมรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีขึ้นไปและรถจักรยานยนต์อายุ15ปีขึ้นไปก็คือหลักเกณฑ์ที่ทาง
2: ชาวบ้านหลวงบัวโวยนี่แหละครับ
3: คุณคมนาคมมีคุณอะไรคุณโต้งอะไรเขาตั้งโต๊ะแถลงนั่นแหละ
2: ครับ
3: แล้วนายกเขาบอกอุ้ยไปข้ามหน้าข้ามตาคุณเอกนิติกระทรวงการคลังก็ได้ไง
2: ครับ
3: ก็เลยสั่งบอกไม่ได้แล้วเอาเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวรอให้กระทรวงการคลังพิจารณ
2: า
3: ฮะเอ็นนายกเขาเป็นมวย
2: ครับ
3: เพราะว่าไปอย่างนั้นมันก็คล้ายๆเป็นดิสเครดิตทางฝั่งคลัง
2: ของใช่ครับ
3: ไปแก้เองได้ยังไงก็ต
2: ้
3: องให้คลังเขาแก้แต่หลักอันเดียวกันเลย
2: ครับ
3: ใช่ไหมเรื่องรถนี่อันเดียวกันเลย

0: ลอยอายุรถเนี่ยแทบจะเป็นซากอยู่ที่บ้านแล้วเน
1: ี่
0: ยยังมีชื่อถูกตัดสิทธิ์ไปอีกเนี่ยประมาณเนี้ย
1: แล้วก็รวมทั้งอนุโลมให้ผู้ที่มีรถจักรยานยนต์อยู่แล้ว1คันสามารถมีรถที่อยู่ระหว่างการขอสินเชื่อผ่อนชำระเพิ่มได้อีก1คันด้วยนะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ตั้งแต่ปี261ถึงปัจจุบัน

0: เปลี่ยนรถใหม่แล้วประมาณ 2.5 ล้านรายซึ่งกลุ่มนี้อาจจะถูกปฏิเสธสิวันนี้ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วท่านรวยแต่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีคนลำบากกว่าท่านอีกเยอะเพราะท่านเพิ่งไปซื้อรถมาอันนี้คุณวินิจเขากล่าวนะ
1: ครับ
0: 2ก็คือเกณฑ์กลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะยกเว้นให้กลุ่มนักศึกษานอกระบบภายใต้กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรนะ
1: ครับ
0: และอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานทำการศึกษาเพิ่มเติมและมีฐานะลำบากนะแหมอันนี้ก็ที่อะไรโอ้แม่ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าแม่อายุ84ถูกตัดสิทธิ์เพราะเป็นเรียนใน
1: ศึกษานอกระบบ
0: เรียนนอกระบบ
1: ก็เยอะพอสมควรนะฮะ 267,000 คน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: สามก็เกณฑ์กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นจะยกเว้นให้ผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนฮะพวกโอท็อปอ่ะ
1: ครับ
0: เนื่องจากทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้แสวงหากำไรนอกจากนี้กระทรวงการคลังยกเว้นบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายเป็นเวลานานหรือมีมูลค่าต่ำมากประมาณหลักร้อยแต่ถ้ามีมูลค่าหลักแสนต้องพิจารณาอีกครั้ง
1: อ
0: ย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้มายื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์และประมาณ 3.4 ล้านราย
1: ครับ
0: โดย 40% เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครองรถยนต
1: ์ครับ
0: รถยนต์หรือจักรยานยนต์เกินเกณฑ์ที่กำหนด
1: ก็หลายคนน่ะขายไปแล้วพี่ไพศาลแต่ว่าชื่อยังเป็นตัวเขาอยู่ไงฮะเลยต้องไปขนส่งนะครับและบางคนก็บอกว่ามีแค่ซาเล้งนะฮะแต่ว่าในระบบบอกว่ามีรถยนต์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นต้องไปจะทวงสิทธิ์ของคุณคืนมาหลายคนก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวเนี้ยทางนายกรัฐมนตรีมอบหมายทางมหาดไทยให้ลงพื้นที่ไปเคาะไปดูถึงพื้นที่เลยพี่ไพศาลว่ารถมันเก่าขนาดไหนมันเก่าจริงไหมมีซาเล้งอย่างเดียวจริงหรือเปล่าวิถีชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงนะเพื่อจะคืนสิทธิ์ให้เป็นลักษณะ one stop service เลยนะครับไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเพราะว่ามันมีเหตุเศร้า 2-3 เหตุการณ์ไปแล้วนะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแต่ไอ้ปัญหาเรื่องของการไปมีชื่อในวิสาหกิจชุมชนบริษัทประชารัฐที่ไม่แสวงกำไรอันนี้ไม่ค่อยติดขัดนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้แสวงหากำไรแต่มันมีคุณป้าคุณย่าคุณยายที่มีชื่ออยู่ในบริษัทแล้วบริษัทเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วคุณป้าคุณย่าคุณยายถูกตัดสิทธิ์พี่ไพศาลอันนี้จะได้คืนหรือเปล่าฮะ
0: คือต้องไปอุทธรณ์แล้วก็ดูว่าอาจจะมีการเป็นนอมินีทุกเอาชื่อลูกหลานขอชื่อไปทำอะไรยังไงหรือว่าเป็นแก๊งหุ่นเทาอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีพวกเหล่านี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ไอ้ยืมชื่อยืมอะไรต่างๆมา
1: แต่ปัญหามันก็คือว่าการไปจะไปเป็นมีชื่อในบริษัทได้เราต้องไปเซ็นด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถมอบหมายกับคนอื่นไปได้ไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็เซ็นเองหมดแล้วครับบัตรประชาชนก็ให้เขาไปถ่ายก็คือจะไปเป็นกรรมการบริษัทไปถือหุ้นอะไรมันก็ต้องเอาบัตรประชาชนไป
1: ครับ
0: คือจะบอกว่าถูกเอาแต่ชื่อไปเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนรู้จักอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้จะเป็นด้วยความเกรงใจหรือว่ารับค่าตอบแทนมายังไงนี้เราไม่รู
1: ้นั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยน่าห่วงใยอ่ะ
0: เขาก็คงไม่บอกความจริงแล้วหรอก
1: ครับ
0: เพราะถ้าบอกความจริงไปอะไรที่มันทำให้เขาเสียหายเขาก็คงไม่พูด
1: ใช่ฮะ
0: เขาก็ต้องบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเป็น
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปตรวจทะเบียนแล้วมันมีมันก็คือมีอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นเนี่ยเงื่อนไขมันก็จะขัดไง
0: มันจะไปกลั่นแกล้งกันถึงขั้นว่าเขาไม่ได้เคยเป็นกรรมการบริษัทแล้วเอาชื่อเขาไปใส่เป็นไปไม่ได
1: ้แล้วปัญหาคือมันมีทุกจังหวัดอย่างเงี้ยที่บอกว่าโอ้โหไม่ได้รับเงินเดือนใดเลยแต่มีชื่อไปให้เจ้าของบริษัทเอาไปลดหย่อนภาษีได้เพราะว่ามีเนี่ยพนักงานในบริษัทมากหน้าหลายตาอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเกิดว่าเขาทำในลักษณะนั้นเนี่ยสรรพากรอยู่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยพี่ไพศาลใช่ไหมฮะ
0: ไอ้การเอาชื่อไปใส่แล้วก็ไปตั้งบริษัทนู่นนี่อะไรมันก็คงมีกันเยอะแยะมากนะตั้งบริษัทแล้วก็โกงเขาได้เสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยแห้งไป
1: ครับ
0: ไอ้คนถือหุ้นไปอะไรต่างก็มีคดีความไปรับกรรมไปถ้าไม่มีก็เงียบๆไปก็ไม่รู้อีโหน่อยเน่ไปช่วยคนที่มันได้ประโยชน์มันก็หอบเงินหนีไปหมดละ
1: ครับ
0: มันก็มีวัตถุประสงค์อะไรมันอยู
1: ่ครับก็เดี๋ยวคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะฮะจะเอา3หัวข้อเนี้ย ที่คุยให้ฟังเมื่อสักครู่เน
0: ี่
1: ย
0: ครมวันจันทร์
1: วันจันทร์27เลยนะครับสำหรับการยื่นอุทธรณ์เนี่ยจะเน้นกระบวนการที่สะดวกไม่ต้องเดินทางเข้าศูนย์กลางฮะเขาบอกอย่างนั้น

0: เลยนะครับสามารถชี้แจงข้อมูลผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้หรือว่าที่การที่ว่าการอำเภอได้ทั่วประเทศเลยขณะนี้ยอดอุทธรณ์ที่พี่ไพศาลบอกเนี่ย3,400,000 40%พบปัญหาเรื่องของการมีรถยนต์ครอบครอง
1: ไม่รู้ว่าตัวเลขท้ายที่สุดแล้วจะตกลงตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดเท่าไหร่18,000,000กว่าๆใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยถึงแค่13,000,000
0: 13,000,000
1: เศษ
0: ๆครับ
1: แต่ต้องคัดกรองจาก18,000,000คัดไปคัดมากลายเป็น15,000,000หรือเปล่า
0: ครับ
1: ตัดไปได้แค่3,000,000
0: ครับ
1: แต่ก็เท่ากับเพิ่มขึ้นมาอีกจาก13,000,000ถ้าอยู่เงียบๆซะไม่ก็ยังอยู่13,000,000ไปเปิดให้มีการคัดกรองหวังจะลดลงไปกับเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเหนื่อย
0: งบประมาณที่ร่อยหรออยู่แล้ว
1: งบงบบานไปเลย
0: ครับ
1: 50,000-60,000เอาไม่อยู
0: ่ครับ
1: ต่อปีครับ
0: โอ้แล้วจะไปคุยกับใครได้ไหมฮะว่าบริหารราชการแผ่นดินมาเนี่ยดูดีตัวเลขคนจนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย
1: มันทีมันไม่สามารถไปเชื่อมโยงได้หรอกว่าตกลงอันนี้คือตัวเลขคนจนที่แท้จริงเอาเป็นว่าการที่รัฐมีงบประมาณสงเคราะห์แล้วเนี่ยคนที่เขาเข้าหลักเกณฑ์มา
0: ก็ได้หมด
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าตัวชี้วัดของคุณที่ตั้งไปเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอ่ะคุณไปเอาเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองรถไปมันก็ไปมามันก็โกลาหลไปเอาเรื่องว่าเอาภาษีอะไรนั้นแต่เดิมที่รอบแรกอ่ะโดนต่อต้านรอบแรกต้องยกเลิกไปมันหลาย
0: เรื่องชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอย่างเงี้ย
1: หลายหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วมันก็ดูแล้วมันก็ไม่เป็นที่ยอมรับกันได้ถูกต่อต้านถูกอะไรก็ต้องค่อยๆเลิกไป
0: ก็ถ้าเอาลักษณะเป็นศรีถนนชัยนะคุณณรงค์คุณไม่ต้องมีทรัพย์สินหรอกเดี๋ยวก็จะมีเงินอุดหนุนให้คุณไปเนี่ยสำหรับครอบครัวเนี่ยนะฮะไม่ต้องถือทรัพย์สินไม่ต้องมีเงินดาวนะฮะแต่ว่าใช้จ่ายอยู่สบายมีรถให้ขับแต่ไม่ต้องมีเป็นชื่อของคุณอย่างเงี้ยผมเข้าเกณฑ์หมดเลยนะใช่ไหมพี่ไพศาลผมได้บัตรแน่น
1: อ
0: นแต่ถามว่าในข้อที่จริงมันเป็นความยากจนที่รัฐบาลบอกว่าอยากจะไปหาเพื่อจะช่วยเหลือให้ตรงจุดมันใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหมล่ะครับ
1: คือมันผมมันเลยเวลามาแล้ว
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งมาคุยกันต่อ
1: ครับคู่ก่อนนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะคุยกันต่อเดี๋ยวขอขายของสักนิดหนึ่งพี่ไพศาลฮะ
2: ครับ
1: นี่เราจะไม่ต้องสนใจบัตรสวัสดิการเลยก็ได้นะฮะถ้าแหมเรามีเพื่อนทางธุรกิจที่มาพบปะสังสรรค์แล้วก็ระดมสมองกันในการพัฒนาธุรกิจของเราให้เจริญเติบโตไปอะฮะเปิดรอบรุ่นที่3แล้วนะครับพี่ไพศาลครับ CEO of อาเซียนนะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญสินค้าของไทยนะฮะอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนมีใครบ้าง

0: นะครับที่จะเป็นวิทยากรรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉ์พิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันกันยายนถึงธันวาคม2569นี้ครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดครับโทรได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034และอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ094-396-6649ครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มันมีประเด็นนี้พี่เพศาน
1: ครับ
0: ไหนๆพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการหรือว่าบัตรคนจนที่รัฐบาลเขาไม่อยากให้พูดประเด็นเนี้ยนะฮะเอาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับมันมีกอชฮะออกมาอธิบายเรื่องวิกฤตโครงสร้างประชากรไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดฮะ17ล้านคนเสี่ยงแก่แต่จนครับพี่เพศานอันนี้จะเป็นภาระหนักของรัฐบาลเลยนะครับ
1: หมายถึงว่าตอนนี้อยู่ในวัยเท่าไหร่46ถึง60 17
0: 43ใช่ครับ
1: 46
0: ถ
1: ึ
0: ง60ฮะ
1: 17.3 ล้านคน
0: ครับมีความเสี่ยงสูงด้านความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณเหตุรายจ่าย
1: ทุกปีทุกปีก็จะทยอยมาเป็นผู้สูงอายุกัน
0: ครับ
1: เกษียณกันไปทุกปีทุกปีนะ
0: ถมไปถมมาถมไปถมมาทุกปีนะฮะแล้วก็จำนวนตัวเลขมันจะพองขึ้นจะบวมขึ้นเนื่องจากอะไรฮะระบบสาธารณสุขของเราต้องบอกว่าระดับโลกนะฮะการดูแลผู้สูงอายุเจ็บป่วยเราทำได้ดีมากก็ทำให้จำนวนของบุคลากรสูงวัยเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ไอ้ที่เพิ่มขึ้นโดยมีคุณภาพมันก็ไม่เป็นปัญหาครับพี่เวสารแต่เพิ่มขึ้นแต่จนไม่มีเงินเนี่ยนะฮะอันนี้คือภาระของภาครัฐเลยครับจะทำยังไงกันดีนี่นะครับทางกอช.ครับออกมาเปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำนักงานสถิติแห่งชาติครับแล้วก็รายงานจาก DDRI สะท้อนความจริงที่น่ากังวลว่าไทยไม่ได้มีแค่ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแต่กำลังอายุยืนและอยู่ลำพังมากขึ้นครับโดยกลุ่มที่น่าจับตาที่สุดคือคลื่นคนวัย46ถึง60ปีหรือว่ากลุ่มใกล้เกษียณเพิ่มจากปี37นะฮะตอนนี้เป็น 17.3 ล้านคนในปี67และมีสัดส่วนสูงถึง 39% ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมดคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่หรือ 41.6% เป็นแรงงานอิสระหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งต้องวางแผนรับผิดชอบการออมเพื่อเกษียณอีก10ถึง15ปีข้างหน้าด้วยตัวเองครับแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ค่าครองชีพตอนนี้มันพุ่งสูงแต่เงินออมมันสวนทางครับมันดิ่งลงดิ่งลงอยู่อย่างเงี้ยฮะวิกฤตรายจ่ายวัยเกษียณครับข้อมูลบอกว่าในปี67เนี่ยรายจ่ายเฉลี่ยของคนอายุ46ถึง60ปีจะตกอยู่เดือนละ 8,362 บาทผู้สูงอายุวัยต้นนะฮะก็คือ61ถึง70ปีจะอยู่ที่ประมาณ 7,603 บาทต่อเดือนแต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันครับมันเริ่มต้นที่600บาทครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นได้เพียงแค่ 7.9% เท่านั้นนอกจากนี้ครับแรงงานยังชี้เห็นว่าต้นทุนของการอยู่คนเดียวสูงกว่าการอยู่เป็นครอบครัวชัดเจนโดยผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงถึง 10,087 บาทต่อเดือนเนื่องจากไม่สามารถไปหาคนหาได้ครับถ้าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางร่วมกับใครก็ไม่ได้เลยเพราะเราอยู่คนเดียวช่องว่างการออมครับเงินสะสมที่อาจจะหมดลงภายในไม่กี่ปีเนี่ยคนที่อายุ46ถึง60ปีมีเงินออมเฉลี่ยประมาณ 4,416 บาทต่อคนต่อเดือนแต่พบว่าคนวัยใกล้เกษียณมีความเปราะบางทางการเงินสูงมากเริ่มออมตอน46ปีเนี่ยหากออมตามค่าเฉลี่ยนะครับจะมีเงินใช้หลังเกษียณอยู่ได้แค่ 6.6 ปีเท่านั้นครับพี่เบสานฮะคือตอนนี้ถ้าเกิดอายุ46แต่เริ่มเลยเนี่ยเราจะอยู่ได้อีกคือหลังเกษียณไปแค่6ปีกว่าๆไม่ถึง7ปีเงินจะหมดครับแต่ถ้าเริ่มออมตอนอายุ50เนี่ยจะมีเงินรองรับในชีวิตนะครับได้แค่5ปีกับ1เดือนแต่ถ้าเริ่มออมตอนอายุ55ปีเงินคุณจะเหลือใช้นะฮะไอ้ที่ออมกันเดือนละ 4,000 กว่าบาทเนี่ยคุณจะอยู่ได้แค่2ปี

0: 8เดือนฮะไม่ถึง3ปีด้วยครับซึ่งหากพิจารณาว่าคนไทยปัจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้นถึง 80-90 ปีเนี่ยแล้วก็กลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น4เท่าใน30ปีที่ผ่านมาจะเห็นครับว่าเงินออมที่มีอยู่นั้นมันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ยืนยาวฮะก็คืออายุเยอะแล้วเงินมันสวนทางครับเงินมันลดลงฮะมันยากลำบากต่อการดำรงชีวิตครับสำหรับแรงงานนอกระบบนะครับกอชเนี่ยมุ่งเน้นให้แรงงานอิสระพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพรับจ้างที่มีอายุ15ปีถึง60ปีเข้าสู่ระบบการออมเงินเชิงรุกก่อนถึงวัยเกษียณครับโดยมีสิทธิประโยชน์ก็คือเรื่องของการประกันความเสี่ยงในอนาคตพี่ไพศาลคือมันต้องเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเลยแหละต้องวางแผนอนาคตไกลๆเลยนะครับถ้ามาคิดได้ตอนวัยกลางคนอย่างที่เขาบอกใน46ปีถึง60ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ทันครับมันก็จะเป็นภาระหนึ่งภาระกับครอบครัวอันนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาถ้าครอบครัวสามารถยังแบกภาระไว้ได้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหมันตันด้วยประการทั้งปวงเลยครับพี่พิสาร
1: ลูกหลานก็ไม่มีมั้ง
0: ครับไอ้ประเด็นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาเริ่มก่อนเราใช่ไหมฮะที่ตอนนี้มีปัญหาคนสูงวัยถูกโดดเดี่ยวอยู่บ้านคนเดียวเพิ่มมากขึ้นจนทำให้บ้านว่างในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มแบบพุ่งไม่หยุดนะครับ
1: แต่คนญี่ปุ่นเขาเรื่องการออมเขาล้ำมาก
0: อ๋อฮะ
1: เขาล้ำมากโอกาสที่แก่แล้วจนเนี่ยมัน
0: ครับ
1: เปอร์เซ็นต์มันน้อย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ออมจนกระทั่งแก่ตัวแล้วเขาดูแลตัวเองได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ระบบสวัสดิการอะไรต่างๆหลังเกษียณต่างๆเขาก็เริ่มเป็นระบบที่ดีแล้ว
0: ครับ
1: ของเขาจะมีปัญหาคือว่าคนญี่ปุ่นก็จะคล้ายๆคนไทยในช่วงนี้ก็คืออยู่คนเดียวเยอะ
0: ครับ
1: เป็นเจ้าของทรัพย์สินซื้อบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหลังเกษียณนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ผู้หญิงก็ไม่มีสามีไม่มีลูกผู้ชายก็ไม่มีภรรยาไม่มีลูกอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: พอตายไปบ้านรู้จะยกให้ใครไอ้ที่บ้านเหลือๆแล้วก็ประมูลขายกันถูกๆก็เพราะอย่างนี้แหละดาราไทยคนไทยพอมีตังก็ไปซื้อแล้วก็ไปรีโนเวทกัน
0: อ๋อเห็นข่าวอยู่นิดนึงครับว่าบ้านที่ญี่ปุ่นที่บ้านเป็นบ้านร้างบ้านเดียว
1: ไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากอะไรมากนะมันถึงได้มีหนังที่ไปซื้อบ้านเก่าแล้วเจอผีเจ้าของบ้านแล้วสิงอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือคานมาจากใต้เตียงออกมาน่ากลัว
0: ครับ
1: เพราะว่ามันอย่างนี้ไงบ้านเจ้าของก็ไม่มีใครครอบครองไม่มีทายาทไม่เป็นมรดกละ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เปิดประมูลต้องตัดต้องพักกันก่อน
0: นะไปครู่หนึ่งครับไปครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
1: ครับเอ๊ะมันมีอาจจะกลายเป็นคดีตัวอย่างของวงการลงทุนบ้านเรานะ
0: ครับ
1: คดีแฮกบิตคัพเมื่อปี2564กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อกลต.เดินหน้ากล่าวโทษบริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดและอดีตกรรมการ3รายต่อตำรวจปอสอนะกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หลังตรวจพบการรายงานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลมูลค่าราว 1,700 ล้านบาทพร้อมกล่าวหาอดีตกรรมการลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของนิติบุคคลคดีนี้ไม่เพียงเป็นบทพิสูจน์การบังคับใช้กฎหมายแต่ยังสะท้อนความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลกำลังกลายเป็นหัวใจของความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมสินทรัพย์

0: ดิจิทัลไทยทางนี้กรต.เดินหน้ายกระดับการบังคับใช้กฎหมายในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการกล่าวโทษบริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดและมีอดีตกรรมการบริษัท2รายต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจากกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อกรต.และกรณีลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของนิติบุคคลนะการดำเนินการครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในคดีสำคัญของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเพราะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่ออุตสาหกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของผู้ประกอบธุรกิจผลการตรวจสอบกรต.ระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวบิตครับตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน16สกุลถูกโจรกรรมออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,700 ล้านบาทและมีสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าบางส่วนถูกนำออกไปจากระบบอย่างไรก็ตามกรต.ระบุว่าบิตครับได้จัดหาสินทรัพย์ดิจิทัลมาทดแทนสินทรัพย์ที่สูญหายครบถ้วนแล้วภายในวันที่31ตุลาคม2564ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความเสียหายในท้ายที่สุดแต่ประเด็นสำคัญของคดีไม่ได้อยู่ที่การชดเชยความเสียหายหากอยู่ที่การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลในช่วงที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวันในแบบรายงานดจ1ที่บิตครับจัดส่งให้กรต.ระหว่างวันที่10พฤษภาคมถึง30ตุลาคม64เนี่ยพบว่ารายงานดังกล่าวไม่ได้สะท้อนผลการไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากเหตุโจรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายสูงและควรส่งผลต่อฐานะสินทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญกล่าวในหนึ่งรายงานที่ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลยังคงแสดงข้อมูลราวกับว่าสถานะทรัพย์สินของบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์แฮกครั้งใหญ่ซึ่งกรต.เห็นว่าเข้าข่ายการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นความผิดตามมาตรา76แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561นอกจากตัวบริษัทและกรต.ยังระบุว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนายสกลกรสกวีนายทวีทรัพย์ราวันซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทบิตครับในขณะนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการนำส่งแบบรายงานดจ.1ต่อกรต.จึงต้องร่วมรับผิดในความผิดดังกล่าวตามมาตรา94ประกอบมาตรา76ของกฎหมายฉบับเดียวกันแล้วก็ยังกล่าวหาว่าอดีตกรรมการทั้ง2รายได้ลงข้อความอันเป็นเท็จในแบบรายงานดจ.1ซึ่งถือเป็นเอกสารของนิติบุคคลเพื่อให้กรต.เข้าใจว่าทรัพย์สินลูกค้ายังคงได้รับการเก็บรักษาตามปกติและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัททั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นเช่นนั้นพฤติการดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิดฐานลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของนิติบุคคลเพื่อลวงบุคคลอื่นตามมาตรา88วงเล็บ2แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561ซึ่งมีบทกำหนดโทษทางอาญานะตามมาตรา88วรรคท้าย
1: ครับก็แม้ว่าจะชดเชยชดใช้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องของการแจ้งเท็จใช่ไหมพี่วิสาร
0: อ
1: ันนี้เข้าข่ายเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อกรต.เป็นความผิดตามมาตรา76แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลนะ
0: ครับ
1: ก็
0: เป็นความคืบหน้าก็เคยเป็นข่าวใหญ
1: ่ครับ
0: ครับ
1: มีวันนี้นะฮะมันยังมีเรื่องของเครือข่ายขุดบิตคอยน์ DSI ออกมาเปิดเผยครับมันโยงทุนเทานะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐของเราด้วยนะก็ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้ครับไปเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวนะครับปฏิบัติการบุกตรวจค้น7จุดเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลครับ ดยมีรัฐมนตรียุติธรรมอธิบดี DSI

0: นะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวนะครับอย่างผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีเนี่ยบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลจากเบาะแสที่ได้รับมาตั้งแต่ปี65แล้วนะฮะต่อเนื่องจากการจับกุมมา5ครั้งที่ผ่านมานำไปสู่การสืบสวนล่วงหน้า3สัปดาห์ก่อนเปิดปฏิบัติการจนพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาที่เคยถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ครับรวมถึงมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้ส่งเรื่องดำเนินคดีต่อปปช.ไปแล้วถ้าจำได้ก่อนหน้านี้จับระดับผู้บริหารเลยนะพี่ไพศาลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งครับรูปแบบการกระทำความผิดเนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับโดยพบการลักลอบใช้ไฟฟ้าด้วยการต่อตรงจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลวัตต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาอย่างมายังแหล่งประกอบการครับซึ่งถือเป็นการลักลอบใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาพบว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้า2จุดมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วก็กันยายนปีที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ทิ้งร่องรอยไว้ทำให้ยากต่อการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมโอ้โหถ้าเกิดคิดตามนะพี่ไพศาลอันนี้ก็คือเขาดึงจากสายเมนเลยหรือเปล่าฮะไม่ต้องผ่านมิตรมิเตอร์อะไรเลยไง
1: ใช่ก็ลักครับลักไฟใช
0: ้เอาสายเมนเลยนะฮะร้อยตำรวจเขมชาติบอกว่าขณะนี้ DSI ครับได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่สั่งห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เนื่องจากกระทบต่อโครงสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อมส่วนการดำเนินคดีคณะพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดมูลฐานกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่เพื่อประสานปปง.ดำเนินการต่อไปคือจากการตรวจค้นพบว่าเครือข่ายเนี้ยมันมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์พนันออนไลน์ที่ผ่านมาดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยไปแล้ว7รายเจ้าหน้าที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายอีก1รายที่ไปร่วมขบวนการกับเขาด้วยนะครับผู้ว่ากฟผ.เนี่ยนะฮะคุณมงคลตรีกิจจานนท์บอกว่าหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องไม่ว่าระดับใดก็ตามจะดำเนินการนะฮะอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยแพ่งอาญาซึ่งที่ผ่านมาก็ไล่ออกไปแล้วบางส่วนจากการคำนวณการลักลอบใช้ไฟของเครื่องขุดบิตคอยน์ไอ้มโหฬารครั้งนี้นี่นะพี่ไพศาลเขามีอยู่ 2,000 เครื่องค่าไฟฟ้าจริงที่เขาต้องจ่ายนะครับ22ล้านบาทแต่การต่อเดือนฮะแต่ไอตอนที่ไปจ้ำสายเมนเนี่ยเขาเสียแค่เดือนละ 10,000 ถึง 20,000 เท่านั้นครับ มันเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าของเรามันต้องใช้ต้นทุนทั้งก๊าซนะฮะที่เอามาผลิตเนี่ยแล้วเอามาขายให้กับคนไทยนี่นะครับบางทีผลิตจนต้นทุนมันสูงด้วยมาขายถูกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเขาเอาไปใช้แบบเนี้ยนะฮะมันเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับอธิบดี DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำบอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของนายกในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งพนันออนไลน์สแกมเมอร์หลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้แสวงหาประโยชน์ในการขุดเงินดิจิตอลหรือว่าใช้กระแสไฟฟ้าที่เป็นของหน่วยงานรัฐนายกเน้นย้ำเลยนะครับว่านอกจากเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลต่อเศรษฐกิจเพราะทำให้การจัดเก็บรายได้ของวิสาหกิจมันน้อยลงไปแล้วเนี่ยมันอาจมีผลกระทบเรื่องความปลอดภัยต่อสายตรงจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินครับก็ตรวจยึดได้อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเกือบ 2,000 เครื่องนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยของกลางที่ยึดมาได้ 2,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: คืออาชญากรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่กล้าลักลอบแบบเสี่ยงไปโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นหรอก
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าสมมติทำไปเดือนเดียวก็จับได้มันก็ไม่คุ้มค่าแล้ว
0: ครับ
1: เพราะลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือไปนะไม่ใช่ถูกๆนะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เขาก็ต้องมีหลักประกันเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องมีช่องทางอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมจ่ายบ้างบางส่วนแต่มันจะต้องถูกกว่าถ้าต้องจ่ายซื้อไฟจริงๆ
0: โอ้แล้วเงินมันหนักมากนะพี่เพศาพอจ่ายปุ๊บตามปิดเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยครับ
1: ว่ามัน

0: ต้องทำให้คุ้มทุน
1: อ
0: ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันทะลักรอบโดยนะมันเดือนเดียวเนี่ยเขาดูตัวเลขแล้วโอ้โหจู่ๆทำไมไฟมันมีที่ไหนมันคือมันคนขายไฟเขาต้องรู
1: ้ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ไปจับบ้าน
0: จ่ายไฟไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่มันมีเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบอยู่แล้ว
1: ว่าไม่ใช่ไอ้หลังเนี่ยมันใช้ไฟ20ชั่วโมงใช้เกินนะฮะประมาณเนี้ยแต่ไอ้รอบเนี้ยพี่ไปสารเห็นไอ้เสาไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นโครงเด็กที่มันคล้ายๆเป็นเหล็กต่อขึ้นไปมั้ยฮะสายไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่สายเมนนะครับแล้วต่อสายเนี่ยมันจะมีถ้วยกระเบื้องอยู่อะเพื่อจะป้องกันปัญหาไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้าช็อตมันปีนขึ้นไปบนนั้นนะฮะแล้วเอาสายใหญ่ๆเข้าไปต่อฮะกับระบบไอ้สายไฟแรงสูงฮะโดยไม่ต้องผ่านมิเตอร์ไฟบ้านนะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปรู้เห็นเป็นใจหรือว่าไปทำให้เขาเนี่ยมันทำได้ไหมฮะคนปกติธรรมดาจะปีนขึ้นไปบนนั้นได้ไหมฮะ
0: ง่ายง่ายก็เนี่ยเขาถึงต้องตรวจสอบนายกก็เห็นว่าไปสั่งการด้วยก็ต้องตรวจสอบ
1: ครับ
0: ว่ามันเป็นการลักลอบโดยที่มีเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: รู้เห็นเป็นใจอย่างไรกันบ้าง
1: ครับก็ผู้บริหารระดับสูงนะฮะระดับรองฮะของรัฐวิสาหกิจหน่วยหนึ่งเนี่ยที่ก่อนในที่เคยถูกจับไปแล้วเนี่ยเขาก็ต่อทอดในการสืบสาวเราเรื่องมาจนถึงเนี่ยมาเคลียร์อีกรอบนึงเนี่ยฮะได้ไปไม่น้อยเลยเนี่ยครับ
0: อันนี้รู้สึกจะเป็นในส่วนที่เก็บจากประชาชนครัวเรือนนี่ใช่ไหมพอมีไฟสาธารณะไฟที่ถูกลักลอบใช
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: พอมันรวมกันอยู่เนี่ยแล้วก็ใส่ไปตามครัวเรือนต่าง
1: ๆไอ้ที่เขาแถลงว่าเสียหายเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเขาผลักมาเป็น 0.09 สตางค์ต่อหน่วยฮะบัญชีของเราเนี่ยครับ
0: ใช่
1: บินไฟฟ้าเราเนี่ยครับ
0: ถือเป็นความเสียหายก็เหมือนแบบไฟมันหลุดม
1: ัน
0: รั่วไปอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: จะมีทางเทคนิคมันก็จะมีระหว่างที่ไฟมันออกมาจากโรงไฟฟ้าแล้วก็มาตามสายส่งแล้วกว่าจะถึงครัวเรือนเนี่ยมันจะมีจุดที่ไฟมันก็จะมีศูนย์เสียหายไปบ้างนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นมันก็จะมีลงไปในรวมไปในไอ้บินที่จะเก็บจากครัวเรือนอ่ะเดิม
1: ครับ
0: ค่ะไฟสาธารณะที่มันสูญเสียทางเทคนิค
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็การลักลอบใช้ต่างๆรวมไปหมด
1: ครับเนี่ยผมเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังนะพี่ไพศาลฮะไอ้เรื่องนี้ที่เขาสืบสาวเราเรื่องมาเนี่ยก็คือ DSI เคยเข้าไปตรวจค้นและดำเนินคดีกับกลุ่มข้าราชการระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำโดยเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการร่วมกับรองผู้จัดการเขตและก็เจ้าหน้าที่กว่า10รายของการไฟฟ้านี่นะครับไปเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มจีนเทาลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าหลวงขุดเหมืองบิตคอยครับนั่นแหละฮะถ้าไม่มีคนในร่วมเนี่ยทำไม่ได้ฮะอย่างที่บอกครับทำยังไงบ้างนะฮะกลุ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตั้งแต่จัดหาโกดังติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าดัดแปลงมิเตอร์ฮะเพื่อให้ระบบมันตรวจไม่ได้ครับเนี่ยฮะแล้วก็เอาเงินหลวงนี่แหละครับที่เสียหายไปเนี่ยให้กับกลุ่มผลประโยชน์ที่เอามาขุดบิตคอยน์เนี่ยครับ
0: วันนี้โฆษกรัฐบาลแถลงเรื่องที่กรณีนายแพทย์สุพัฒน์ ฮาสุวรรณกิจนะได้เผยแพร่ข้อมูลว่านายกรัฐมนตรีมีเจตนายื้อหรือถ่วงเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เนี่ยนะ
1: ครับ
0: โดยโฆษกคุณรัชดาธนาดิเลกบอกว่าข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์และคาดการโดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นธรรมทั้งนี้สำหรับข้อเท็จจริงในปัจจุบันนั้นกระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด

0: ยขั้นตอนตามกฎหมายคือคณะกรรมการสรรหาจะมีหนังสือแจ้งมติไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จากนั้นจึงจะส่งเรื่องมายังสำนักนายกรัฐมนตรีและเมื่อสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้วจึงจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีกำลังยื้อหรือจะยื้อการดำเนินการจึงเป็นการพูดที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไม่ได้ศึกษาขั้นตอนทางกฎหมายมามากพอเพราะณตอนนี้ยังเรื่องยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการของนายกการให้ข้อมูลดังกล่าวไปย่อมทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเคารพสิทธิ์ของทุกฝ่ายในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารแต่การตรวจสอบควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ใช่คาดการหรือตั้งข้อสันนิษฐานพูดบนความไม่รู้การนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนอาจสร้างความสับสนให้แก่สังคมและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตามกฎหมายได้นะ
1: ครับ
0: แถลงชี้แจงครับ
1: ขั้นตอนยังไม่ถึงนายกนะฮะต้องไปตามขั้นตอนนะครับ
0: สรุปไปอย่างนั้น
1: ครับโอ้โหแล้วพูดถึงประเด็นนายกกับไอรอพี่วิสาร
0: วันนี้นายกก็ยืนยันอีกรอบใช่ไหม
1: ผมใจกว้างผมใจกว้างนะฮะแต่สิทธิ์ของผมในการที่จะฟ้องฮะนายกบอกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิพย์นะครับอยู่กันถึง2ทุ่มในวันนี้กับอีก10อันดับข่าวกับเรา2จอนะครับจามอนกิจสวภาคครับ
4: เจนแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะดีเจก๋วยก๋วยนะคะ
3: มานะฮะ
4: ทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยแล้วก็เพจ Facebook LTM FM 95ก็มาหลากหลายมากเลยนะ
3: ค
4: ุณปุญญวัฒน์นี่รู้อยู่แล้ว อุบลราชธานีใช่ไหมคุณต้องคำว่าโคราชนี่ก็สุดยอดในเรื่องด่านอยู่แล้วนะครับเยอะมาก
3: ด่านเยอะใช่มั้ยจังหวัดใหญ่ก็อย่างเงี้ยจังหวัดใหญ่
4: คุณหยาดสวรรค์คุณว่าที่ร้อยตรีพจรินบอกว่าฟังจากเสียดังสิทธิ์ร้านลุงอ้วนชวนหิวเป็นเจ้าของร้านเหรอครับพี่หนาเราไปกินได้ไหมร้านลุงอ้วนชวนหิว
3: เสียดังสิทธิ
4: ์คุณแววนะคุณวันชัยบอกฟังวันนี้ฟังจากวิทยุขับรถอยู่ขับรถดีๆนะคะคุณลงอยู่น้ำพองนี่ขอนแก่นไหม
3: ครับผม
4: คุณโจนะคะ
3: ป้ายวงกลม
4: ป้ายวงกลมนี่ต้องยุคสมัยวัยไหน
3: มันเป็นคำที่ทำให้เรียกง่ายๆ
4: เราจะใช้ทะเบียนนั่นแหละ
3: ป้ายภาษีพรบที่ติดใช่ไหม
4: ถ้าป้ายวงกลมอ่ะ
3: เราเลยป้ายวงกลม
4: เขาจะบอกอายุหรอ
3: เดี๋ยวนี้มันเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วไม่มีวงกลมแล้วไงเป็นสี่เหลี่ยมแล้วไ
4: ง
3: มันเป็นสี่เหลี่ยม
4: เราเรียกป้ายวงกลมเลยวะ
3: พี่ถึงแซวคุณว่าเรายุคไหนเนี่ย
4: ใช่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่ตรงเราก็ใช้ป้ายวงแต่ว่าเราเรียกป้ายวงกลมอยู่นะ
3: เรียกป้ายวงกลมให้มันเข้าใจง่าย
4: คุณสมชายคุณสุนิสาคุณเนเน่นะคะคุณสอนคุณแก้มวันนี้
3: ครับผม
4: คุณยายออสคุณดวงใจนะคะคุณสงวนศรีคุณวันนี
3: ้
4: คุณชีวิตต้องทนคุณยาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวค่อยๆอันแต่ว่าผ่านตาแล้วทุกคนนะคะ
3: ครับผมมาเริ่มข่าวกันครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ดง
3: ครับ
4: พี่เห็นอันนี้แล้วก็มีแม่ค้าขายปิ้งก็อยากจะร้องเพลง
3: แล้วทำไมไม่ร้องล่ะฮะ
4: แต่เขาไม่รู้จะไปยังไง
3: มาถึงอยากจะเป็นนักร้องจริงจังอย่างนี้เลยเหรอ
4: เข้าประกวดร้องเพลงเพื่อหารายได้มาจุนเจือประทังชีวิตพ่อมันดงอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ไม่หมดหนี้บ้างแหละอะไรบ้างแหละที่เราไปร้องเพลงเราจะได้ในตังได้อะไรมาจุนเจืออย่างเงี้ย
3: ผมดูรายการแล้วเห็นแล้วอยากแล้วแสดงว่าเป็นคนชอบร้องเพลง
4: เขาไปหาใครไม่ไปหาไปหาที่เจ้าที่สมิยุมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการร้องขอจากชาวบ้านคนหนึ่งบอกช่วยพาไปประกวดร้องเพลงเพื่อนำรายได้มาจุนเจือประทังชีวิตที่

0: อาจจะยากลำบากนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของสมยุทธเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนปฏิบัติหน้าที่เฝ้าเวรอยู่เนี่ยก็มีแม่ค้าขายไข่ปิ้งจะมารับข้าวสารเป็นประจำเลยจากผู้ใจบุญที่มาฝากไว้ที่ศูนย์กู้ภัยแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือว่าให้ช่วยพาไปประกวดร้องเพลงในทีวีเพื่อหารายได้เสริมหน่อยซึ่งตัวคุณอมรเทพเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สมยุทธเนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็ไม่รู้ช่วยจะช่วยยังไงก็เลยฝากไปยังผู้มีช่องทางฝากไปเนี่ยหรือผู้ใจบุญเนี่ยให้ช่วยประสานงานช่วยเหลือแม่ค้าคนนี้ด้วยเพราะเป็นอยู่อย่างยากลำบากจริงอ่ะมาฟังคุณแม่ค้าคนเนี้ยชื่อคุณน้ำฝนอุ้ยอายุตั้ง67ปีแล้วอะขายไข่ปิ้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้างในผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปหาลงพื้นที่ไปดูนะบอกว่าวันนี้ตัวเองก็ได้เดินทางมาร้องขอให้กู้ภัยช่วยพาไปประกวดร้องเพลงในรายการทีวีจริงเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยตัวเองเคยร้องเพลงมาก่อนนะคิดว่ามีฝีมือในการร้องเพลงอยู่บ้าง อยากจะใช้เสียงเพลงในการหารายได้แต่ไม่รู้จะพึ่งทางไหนนอกจากเจ้าที่กู้ภัยก็ตัวเองไปรับข้าวสารที่กู้ภัยให้ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยกู้ภัยน่าจะมีหนทางแหละนะปัจจุบันเนี่ยตัวเองลำบากมากเลยค้าขายก็ไม่ค่อยดีกำไรน้อยบางวันก็ขายไม่ได้เลยอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวด้วยเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุมาด้วยโดนรถชนมาเดินก็ไม่ค่อยจะสะดวกเลยขอวอนโอกาสผ่านสื่อช่วยสานฝันให้เป็นจริงใครไปก็ไปดูเนี่ยที่ว่าการหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้างคุณน้ำฝนลองอะไรนะไอ้เคยมีคนใจบุญเนี่ยให้ไปช่วยหาพวกเครื่องขยายเสียงอะไรไมเมย์ให้แกร้องก่อนไหม
1: นะต้องหาโอกาสให้เขาสักหน่อยคนในจังหวัด
0: ให้โชว์ก่อนโชว์ในจังหวัดก่อนถ้าเกิดได้ถ้าเกิดดีขึ้นมาก็มีคนไปทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็เราก็ไปมาตามรายการได
1: ้
0: ถ้าเก
1: ิ
0: ดว่าเราร้องดีเสียงดีจริงอ่ะยังไงมันก็ต้องถึงนะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งแหละคนเขารู้แล้วล่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: วันนี้ทางพม.จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะโดยศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเขาเดินทางไปช่วยเด็กอายุ15ปีถูกแม่แท้ๆทำร้ายร่างกายแม่เนี่ยจับลูกผูกมัดไว้กับเสาบ้านเอาน้ำร้อนอ่ะมาราดใส่ลูกอ่ะ
0: ฮะลูก
1: ต
0: ั้
1: งแต
0: ่
1: ท้ายทอยถึงหลังลูก15นะฮะมีแผลในเวอร์เลยโดนน้ำร้อนสาดเข้าไป
0: คนไทยหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็จากการสอบสวนเนี่ยจริงๆด้วยเป็นชาวพม่าชาวเมียนมานะครับน้องเนี่ยนะจบการศึกษาชั้นป.6แล้วไม่ได้เรียนต่อถูกแม่แท้ๆอายุ32ซึ่งเป็นชาวเมียนมาด้วยกันเนี่ยนะครับบังคับให้ออกมาทำงานนะฮะก็สาเหตุนะสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเด็กเนี่ยตักข้าวคำหนึ่งแล้วกินหมู2ชิ้นมันไม่ได้ปกติเนี่ยมันต้องกินชิ้นเดียวแต่อันเนี้ยกินถึง2ชิ้น
0: อ
1: ะแม่เลยโมโหโหเรื่องเอาจริงนะพี่แซวความผูกพันเนี่ยด้วยความเคารพครอบครัวนี้เนี่ยความผูกพันแม่ลูกเนี่ยถือว่าห่างกันมากเลยน
0: ะ
1: เพราะมันเรื่องเล็กน้อยมากนะแม่โมโหที่ลูกตักหมูกิน2ชิ้นต่อข้าวคำหนึ่งซึ่งมันควรจะเป็นหมูคำข้าวคำ
0: กินกลับเยอะเกินไป
1: กินกลับเยอะเกินไปแม่เลยโมโหนะฮะแล้วลูกคงจะเถียงและแม่ก็เลยจับมัดเสาแล้วเอาน้ำร้อนราด
0: อ
1: ะเอาน้ำร้อนที่ต้มหมูเนี่ยราดเลยฮะโอ้โหถึงจะเป็นคนต่างด้าวนะครับแต่ว่าทางพม.จังหวัดนะกาญจนบุรีเขาก็ต้องไปช่วยนะครับตอนนี้ส่งตัวเด็กไปที่โรงพยาบาลทองผาภูมินะครับรักษาบาดแผลตามร่างกายส่วนแม่เนี่ยนะครับตำรวจสภ.ทองผาภูมินะฮะก็คุมตัวแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย1คดีก่อนนะแล้วเดี๋ยวสอบปากคำลูกอ่ะความผิดอื่นๆเรื่องทำร้ายร่างกายและเป็นบุพการีด้วยนะฮะเดี๋ยวก็คงจะต้องตามมาโอ้โหนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะคะโอ้โหถ้าเราตื่นมาจากตื่นลงมาจากว่าแล้วมันหน้าบ้านเงี้ยอยู่ๆรถเรากระถางต้นไม้เรารถเราเนี่ยถูกมีล้อจะมาจากไหนก็ไม่รู้มาโดนกระถางต้นไม้พังโดนรถกระจกแตกเลยอ่ะจะทำยังไงดง
1: อยู่ๆอ๋อเหมือนกับ
0: อยู่เนี่ย
1: กระถางมันตกลงมาจากระเบียง
0: มันจะ
1: มา
0: บ้านนี้เขาอยู่ริมถนนไง เป็นอาคารพาณิชย์3 คูหาอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษก

0: ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าอยู่ๆมีล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่จากไหนก็ไม่รู้หลุดเข้ามาชนรถเก๋งแล้วก็กระถางบัวของเขาแล้วก็ป้ายร้านได้รับความเสียหายเลยซึ่งร้านนี้เขาตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษกเป็นร้านขายเชือกขายผ้าใบตื่นมาก็เห็นว่ามีรถเก๋งเนี่ยสภาพกระจกด้านหน้าด้านหลังแตกตัวรถบุบเสียหายแล้วก็กระถางบัวหน้าบ้านแตกด้วยแล้วก็ป้ายร้านก็พังเสียหายไปดูกล้องวงจรปิดของร้านเมื่อตอน 3:38 นี่ก็อยู่ริมถนนก็มีรถวิ่งตลอดนั่นดงนะ
1: ครับ
0: กล้องวงจรปิดของร้าน 3:38 บันทึกภาพได้ว่ามีล้อรถขนาดใหญ่กลิ้งมาจากกลางถนนกลิ้งมาจากกลางถนนพุ่งชนเข้ากับขอบทางพุ่งชนล้อเนี่ยมันพุ่งชนขอบทางก่อนที่จะลอยกระเด็นชนรถเก๋งแล้วก็ลอยข้ามมาชนกระถางบัวเลยเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อคืนช่วงเวลาเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังโครมเหมือนกันแต่ก็ไม่สนใจไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเช้าลงมาใส่บาตรเนี่ยก็เลยเห็นว่าล้อรถยนต์เนี่ยล้มอยู่บนกระถางบัวไปดูที่รถเก๋งนี่เสียหายเลยรถก็จกรถแตกเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นว่าเป็นล้อรถขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากกลางถนนพุ่งเข้าชนเลยตอนนี้ก็ไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่และก็ฝากบอกเจ้าของล้อรถด้วยให้กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็มารับล้อยางคืนด้วยคงเป็นล้อที่เป็นล้อลายหรือเปล่าดงเลยเขาถึงไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันก็จะแบบกลิ้งลงมาแบบไม่รู้ตัวโอ้พังเสียหายเลยบ้านอย่างนี้ถนนต้องทำใจนะดง
1: โอ้
0: วันนี้ถือว่าสวยจริง
1: นะ
0: ถึงคราวซวย
1: ไหนก็ไม่รู้
0: นี่แหละถึงคราวซวยนี่ก็ถึงคราวซวยเลยไปจับเนี่ยไปแจ้งแต่มาแจ้งความไม่ก็ดีเผื่อจะมีคน
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่ฮะ2ชั่วโมงเองก็มาจับแล้วนักเล่นบ่นเล่นไฮโลกี่ชั่วโมงเขาก็จับครับป้านะฮะนักเล่นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายังไม่ทันบวกเลยนะแล้วเพิ่งเล่นกัน2ชั่วโมงเองตำรวจมาจับมารวบแบบนี้วันนี้ก็ไม่มีค่ากับข้าวสิชุดสืบจังหวัดนนท์นะครับร่วมกับโรงพักรัตนาธิเบศรไปจับบ่อนไฮโลนะฮะนักพนัน17คนล้อมวงกันอย่างเมามันโอ้โหแต่ตอน4โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับนะก็สถานที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตึกนะครับแล้วก็ดัดแปลงกันดัดแปลงเล่นกันนะครับอยู่ในซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี10นี่นะฮะมีโต๊ะกลางโต๊ะหนึ่งผ้าใบสูงต่ำนะฮะแล้วก็อุปกรณ์การเล่นเนี่ยครบคันข้างในมีนักเล่นทั้งหมด17คนนะครับชาย13หญิง4ไฮโล3ชุดแผ่นบอกแต้มลูกเต๋าเงินสด 7,600 บาทนะครับก็ไม่ได้บ่อนใหญ่อะไรแต่ว่านั่นแหละโหมันก็โจ่งครึ่มเกินไปนะฮะมีผู้หญิงอายุ65รับเป็นเจ้ามือผู้ชายอีกคนอายุ56บอกผมเป็นเจ้าของบ้านนะครับแหมนะก็ตำรวจก็เลยเชิญตัวไปเลยครับไปโรงพักระหว่างที่คุมตัวไปเนี่ยโอ้โหนักพนันก็อย่างที่บอกบ่นกันใหญ่เลยอ่ะนะบอกว่าโอ้โหทำไมต้องจับด้วยเนี่ยเล่นกันสนุกสนุก
0: แป๊บเดียวสองก็สองชั่วโมงไงก็เล่น
1: สองชั่วโมงเองกำลังติดลมกำลังติดลมบางคนดวงกำลังมาแล้วโดนจับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนนะ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: โอ้ยนี่พี่ที่บุรีรัมย์นะฮะ เขาบอกว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่อายฟ้าดินนะ
10: ทำไม
9: เอาดอเอาดอซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะเป็นสวนกลางเมืองนะครับนะฮะก็มีนักศึกษาจับกลุ่มมั่วสุมกันเหล้าบุหรี่ไฟฟ้าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องชายหญิงไปนั่งเขาบอกว่าเหมือนกับกอดจูบรูปคลำกันแบบไม่อายคนออกกำลังกายเลยอ่ะ
10: นี่ฮะใช้วัฒนธรรมตะวันตก
9: เหรอเดี๋ยวนี้เด็กเขาไม่ค่อยเขินกันแล้วหร
10: อ
9: ทุกวัน4โมงเย็นนี่นะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้เขาโพสต์นะครับนะบอกว่า 4:30 น.เนี่ยจะมาออกกำลังกายนะครับที่สวนละลมฝั่งสะพานยาวทุกวันเนี่ยคนเมืองบุรีรัมย์ต้องรู้นะว่าตรงไหนนะฮะจะเจอเหตุการณ์ตามภาพเลยครับนี่นะจริงๆเยอะกว่านี้ด้วยมีทั้งนักศึกษาเทคนิคนักเรียนมัธยมในชุดนักเรียนชุดนักศึกษามีชุดม.ต้นผูกหูกระต่ายก็มีรวมถึงเด็กเทคนิคด้วยมานั่งหอมกันซุกกันล้วงควักกันบางครั้งเจอเหตุการณ์เมาแล้วตีกันเองก็มีเพราะมาต่างที่ต่างโรงเรียนกันนะแต่ละคนยังเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ทั้งนั้น
10: พี่คนนี้เธอคงไปหลายครั้งแล้วสิท่า
9: ก็คงจะเห็นแล้วก็ถ่ายภาพมาบางคนไม่ถึง15ปีด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยแกให้ข้อมูลว่ามีทั้งน้ำกระท่อมเหล้าเบียร์บุหรี่ไฟฟ้าถุงยางอนามัยใช้แล้วทิ้งก็มี ครบวงจรนะพี่ตา ไปไหม ไปทำข่าวไปทำข่าว
10: ไม่ได้ไปดูนะโรงเรียนเลยนะถ้ารู้ว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนไหนอะไรเงี้ย
9: คือมันทั้งเทคนิคทั้งโรงเรียนทั่วไปเลยอะพี่อย่างนี้ทางจังหวัดต้องโหรถสายตรงสายตรวจท่านต้องเข้าไปดูแล้วนะครับ
10: ใช
9: ่โอ้โหนะก็โพสต์ดังกล่าวพอเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะฮะคนในจังหวัดก็มาถามหาหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ข้องถามหาเทศบาลว่าท่านไม่รู้หรอขนาดคนที่เขาไปออกกำลังเนี่ยเขายังเจอแบบนี้เลยนี่นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับทางจังหวัดก็ดำเนินการหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ที่รับตาแล้วเดี๋ยวนี้เด็กเขาไม่ได้อาย
1: ค่ะ
0: แต่มันก็ไม่ควรนะเออนะยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยนะครับในชุดนักเรียนด้วยที่สำคัญ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ฮะ
0: อันดับ4พี่ไม่ใช่
1: 10อันดับ4เฮ้ยอาจจะเปิดพี่ก็ได้มีคนพูดว่านี่เบรกเร็วนะแต่จะได้ครบทุกข่าวม
0: ี
1: คนแซว
0: ครบแน่นอนครบแน่นอน
1: งั้นข่าวนี้นะคะสำหรับเดือนนี้นะเขาบอกว่าเคยมีการอันนี้นะว่าสำรวจว่าอะไรนะคนเด็กสมัยนี้เวลาเรียนจบแล้วเนี่ยโอกาสตกงานเยอะมากเลยอย่างว่าอย่างงี้นะงานเนี่ยแล้วเด็กเนี่ยเขาก็เลือกงานเหมือนกันด้วยนะไม่ค่อยจะทำงานราชการอะไรเงี้ยก็นี่อีกเป็นอีกงานหนึ่งน่าสนใจนะคะวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมสภากลาโหมนะคะแล้วพันเอกหญิงนุสลาวรพัฒน์ตราทรนะคะเป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงเรื่องของการรับสมัครนะคะพลทหารอาสาเนี่ยเขาจะมีการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยมีการคัดเลือกรุ่นแรกเนี่ยจะมี4ครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี69นี่แหละจนถึงเดือนมกราคมปี2570ปีหน้านี้นะคะคัดเลือกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะทำสัญญาแล้วก็ให้พลทหารอาสาเนี่ยเริ่มทำงานจริงเนี่ยปฏิบัติงานจริงเลยในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปี70แล้วก็ส่งตัวเข้ากองประจำการในเดือนพฤษภาคมนะคะปี70คือเวลารับไปแล้วเนี่ยเขาคงต้องไปฝึกก่อนเนี่ยนะคะแล้วค่อยส่งไปประจำการต่างๆเขาบอกนโยบายนี้เป็นการเพิ่ม4โอกาสมีการเพิ่ม4โอกาสของพลทหารอาสาฟังแล้วก็น่าสนใจนะถ้าใครมีลูกหลานที่แบบพี่ไม่ค่อยเกเรอ่ะเอาไปอบรมก็ดีเหมือนกันนะคะ มีโอกาสนะคะคือ1มีโอกาสด้านรายได้แล้วก็สวัสดิการรวมแล้วเงินเดือนแล้วก็เบี้ยเลี้ยงเนี่ย15,000ต่อเดือนนะแล้วกลายเป็นพลทหารอาสาเนี่ยคงไม่ต้องซื้อของกินอะไรอยู่ในค่ายอะไรก็มีกินอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เพิ่มวุฒิการศึกษาแล้วก็ทักษะวิชาชีพด้วยเพราะว่าเขาจะมีการเนี่ยกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าไปให้เรื่องของการศึกษาแล้วก็มีโอกาสด้านการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการทั้งอาจจะหน่วยการดีอ่ะรับราชการไปแล้วก็ค่อยๆแต่งเต้าไปนะคะหรือไม่ก็เขาจะให้ไปทำงานกับภาคเอกชนที่ร่วมโครงการหรือไม่ก็ให้ไปประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเพิ่มสมรรถนะของตัวเองทั้งวินัยร่างกายนะคะเนี่ยโครงการพลทหารอาสาเขาบอกว่าเป็นนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาสมัครใจรับใช้ชาติฟังอีกครั้งนะคะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็จะคัดเลือกรุ่นแรกเนี่ย4ครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม70นะคะแล้วก็มีการไปฝึกนะคะกุมภาพันธ์70แล้วก็มีการส่งไปเข้ากองจำการในเดือนพฤษภาคมปี70รวมๆแล้วเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง15,000ค่ะ15,000บาทน่าสนใจ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้คนร้ายนะครับบุกไปงัดบ้านนะแป้งเสียงอีสานนางเอกหมอลำดังนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าโดนไปเป็นแสนเลยพี่ก่อนหน้านี้มีหลวงพ่อทักด้วยนะว่าจะมีเคราะห์ไม่คิดเลยว่าจะเสียเป็นแสนแบบนี้นะครับเบาะแสที่มีคือเจอผู้หญิงปั่นจักรยานเข้ามากลางดึกวนเวียนดูลาดเหลาอยู่ในหมู่บ้านนะฮะนะวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงนักข่าวนะครับก็ไปที่บ้านของนะน้องแป้งเสียงอีสานนะครับหัวหน้าวงและนางเอกหมอลำเสียงอีสานนะครับคือน้องเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นะฮะมาทัวร์คอนเสิร์ตตั้งแต่8ถึง19กรกฎาคมพอกลับมาถึงบ้านช็อกเลยพี่นะฮะไม่มีคนอยู่บ้านมา1อาทิตย์คนร้ายเข้ามากวาดเอาเงินสดไป 70,000 เป็นเงินที่แฟนคลับทำเป็นช่อมามอบให้อ่ะนะครับเอาไว้ที่บ้านมีเงินที่อยู่ในกระปุกออมสินอีก 30,000 รวมเป็น 100,000 30,000 นี่เป็นเงินทิปนะเงินทิปที่เวลาไปแสดงนะครับก็เปิดวงจรปิดดูนะครับเจอผู้หญิงคนนึงปั่นจักรยานมาตอน 3:00 กว่าตี 3:00 ใครออกมาปั่นจักรยานมีมั้ยฮะ มันก็น่ามีพิรุธนะคนนี้ก็ถือเป็นบุคคลต้องสงสัย

คนหนึ่งตอนนี้ตำรวจนะครับสภ.เมืองอุดรนะครับเอาภาพไปแล้วกำลังเร่งตามตัวอยู่นะกำลังเร่งตามตัวอยู่นะครับก็ได้เงินไปเป็นแสนแบบนี้นะครับตำรวจคงไม่

0: ให้คนในหมู่บ้านช่วยกันดูกล้องวงจรปิดในช่วงวันที่เกิดเหตุช่วงประมาณตีสามก็เจอจริงๆว่าเป็นผู้หญิงแบบไม่คุ้นหน้านะฮะมักมาขี่เป็นจักรยานมาแล้วก็มาเดินด้อมๆมองๆอยู่ที่บ้านนะก็เลยได้เบาะแสนี่แหละเดี๋ยวก็ตำรวจจะตามตัวให้นะครับอย่างที่บอกแกเคยไปหาพระมาพระทักมาแล้วนะว่าเนี่ยช่วงนี้จะมีเคราะห์ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: คนที่รักสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็รักจริงๆเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่สังเกตเห็นนะคนที่ยิ่งไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรักเวลาเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเนี่ยเขาจะรักเหมือนลูกเลยเนาะ
0: อ
2: ู้มีรายงานข่าวมาจากกรุงโซเกาหลีใต้เนี่ยมีหมอดูไพ่ทาโร่ดูดวงนะคะเขาเลยดูดวงให้กับสัตว์ตัดเลี้ยง
0: เหรอดูดวงให้สัตว์แล้วเดี๋ยวนี
2: ้มีการดูดวงให้สัตว์ด้วยว่าสัตว์เขาจะมีความรู้สึกจะชอบอะไรเป็นปัญหาสำหรับพวกมันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายังเหงาๆไปมันเป็นเพราะอะไรเงี้ยมีดูดวงมีดูดวงให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะเนี่ยชื่อฮาวังซูยองไคยองเป็นหมอดูไพ่ทาโร่ผู้ดำเนินการกิจการร้านดูดวงนี่นะคะมีการดูดวงที่เกี่ยวกับบ่งบอกถึงความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับลูกหมาลูกสุนัขเนี่ยนะคะเนี่ยมีเขาบอกดูดวงอย่างมีเนี่ยตอนนี้เขาดูดวงมีเดี๋ยวให้หมาไปเลือกหยิบไพ่ทาโร่
0: อ๋อก็คือให้เขาเอาเท้าไปเขี่ยใบไหนก็ดวงของเจ้าหนูน้อยจะเป็นยังไง
2: เขาบอกเจ้าของเนี่ยจะรู้ความรู้สึกของหมาเหล่านี้นะ
0: เพื่ออะไร
2: เขาบอกว่า
0: ถ้าสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโชคมีลาบจะมีทางไหนเนาะหมาจะนำโชคนำลาบแต่ก็ไม่แน่หรอกว่าอาจจะแบบ
2: เขาก็รักเหมือนลูกไงให้ลูกนำโชคให้กระดาษลูกเป็นสิ่งที่สัตวแพทย์หรือผู้ฝึกสุนัขเนี่ยไม่รู้เขาบอกว่าไม่รู้ความรู้สึกของเลี้ยงไม่รู้เขาบอกว่าคนจะสัตวแพทย์จะบอกไม่ออกหรอกเพราะว่าสัตว์เราเนี่ยไม่ได้แสดงออกให้เห็นว่านี่เป็นปัญหาต้องดูดวงเลยต้องดูดวงแล้วบอกการดูดวงสัตว์เลี้ยงเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มและร้านดูดวงเฉพาะกลุ่มนะคะเนื่องจากชาวเกาหลีใต้เนี่ยจำนวนน้อยเลยอ่ะลงเลือกที่จะมีบุตรนะคะเพราะเดี๋ยวนี้จำนวนน้อยแล้วเขาไม่อยากมีลูกกันแหละเพราะว่าค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยแล้วการศึกษาสูงขึ้นเลยครัวเรือนในเกาหลีใต้ก็เลยหันมาเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก7.4% ในปี53เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็น 29.2 แล้วนะคนมาเลี้ยงสัตว์กันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าหมอดูคนนี้บอกว่าความต้องการดูดวงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ้าของมองว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบางครั้งเป็นถึงเพื่อนร่วมบ้านเพียงตัวเดียวไม่มีลูกค้าคนไหนเลยที่มาใช้บริการครั้งเดียวนะเขาอุ้ยรายได้ดีนะเพราะหลังได้เริ่มถามว่าสุนัขคิดอะไรอยู่คุณก็หยุดไม่ได้จริงๆค่าใช้จ่ายดวงครั้งหนึ่งนะ461บาทนะดงโหแพงเนาะเนี่ยแพงกว่าของไทยอีกอะแพงกว่าคนอีกอะเขาบอกบางครั้งเนี่ยมีคนเอานอกจากสุนัขแล้วนะก็มีเต่าก็มีนะมีสัตว์เลื้อยคลานก็มีนะเพื่อจะมาตอบคำถามของลูกค้าที่ถามว่าเธอสามารถทำนายความคิดของสัตว์เป็นการทำนายความคิดของสัตว์เลี้ยงได้อะโดยถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงเลือกไพ่ที่มีรูปดาบนั่นบอกถึงว่าสัตว์นั้นมีสุขภาพไม่แข็งแรงเช่นอาจจะเป็นโรคปวดข้อ ปวดข้ออะไรเงี้ย
0: ก็นะ
2: เป็นความเชื่อห้ามลองทำห้ามลองเลียนแบบ
0: นำมาระวังนะสมมติบอกสัตว์จะมีเคราะห์หรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ระวังเอาไว
2: ้ค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
2: นี่
0: อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งวันนี้ครบนะครับพาไปดูช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนะเผาแล้วนะครับสามีของครูทรายพี
2: ่
0: ที่บอกว่าเสียชีวิตนะครับหลังจากที่โรงพยาบาลเอกชนที่ราชบุรีเนี่ยนะครับเหมือนกับปฏิเสธการรักษาไม่ตรวจอย่างละเอียดนะฮะวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับบ่าย 3:45 ระหว่างเข้าสู่พิธีเนี่ยนะครับครูทรายเนี่ยฟูมฟายล้มทั้งยืนเธอขึ้นกล่าวอำลาสามีเป็นครั้งสุดท้ายนะครับบอกว่าขอบคุณที่รักกันนะฮะขอบคุณในความทุ่มเทเสมอมาหลังจากนี้เธอจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็นะบอกรักสามีเป็นครั้งสุดท้าย มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเอกชนที่ราชบุรีเดินทางมาร่วมด้วยนะครับนะฮะเดินทางมาร่วมด้วยนะจากนั้นก็เข้าสู่พิธีวางดอกไม้จันทร์ครูทรายวางเป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ผู้ส่งท้ายด้วยอาการฟูมฟายเธอรักสามีมากนะนะครับก็เป็นภาพที่น่าเศร้านะครับเธอเนี่ยเป็นลมไปเลยครับพี่นะฮะก็คุณธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะยื่นเรื่องนะครับให้แพทย์ระยะพาดำเนินการเอาผิดกับโรงพยาบาลเอกชน

0: ก็พาไปหลายที่เหมือนกันนะ
1: ครับผมนะฮะ
0: อ่ะครบถ้วน
1: นะพรุ่งนี้1ทุ่มนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับพี่ๆวันนี้ขอบพระคุณนะครับ90ท่านในเฟซและอีกเป็นล้านคนในวิทยุ
0: ขอบคุณพี่แท็กซี่ทุกท่านนะคะสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: เทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความว่าพระนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก Wellness for All ระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่มีความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพและแบบข้ามศาสตร์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญในอนาคตนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีทั้งการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและนานาชาติการนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และปากเปล่าทั้งในและต่างประเทศรวม86เรื่องรวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมภาคประชาชนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการดวงใจของแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการ

0: แพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลสิริราชในวาระสำคัญต่างๆนำเสนอด้วยภาพประวัติศาสตร์และสื่อมัลติมีเดียได้แก่นิทรรศการเรื่องสิริบรมราชสมภพนพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจจารึกไว้สิริราชน้อมเกล้าถวายสดุดีศูนย์โรคหัวใจในพระนามาพัฒนาเทิดไท้คู่แผ่นดินและพระราชสวนีและพระฉายาลักษณ
1: ์จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
4: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
10: ม่วนแต่เจ้า
11: ได้แรงออกจังหู้นี
10: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
12: โดนใจสุด
9: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
16: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
17: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
16: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
18: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
19: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะจบอยู่กับผมวันนี้ฮะบอสธีรพงศ์นะฮะหนุ่มหน้ามนนั่นเองนะฮะทักทายพี่ทุกท่านด้วยนะครับวันที่23กรกฎาคมนะฮะวันพฤหัสบดีนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะเจอกันอีกแล้วนะครับผมเบื่อกันหรือยังเนี่ย

0: อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเดี๋ยววันนี้อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับขอเพลงได้เลยนะครับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนแนะนำเพลงมาได้นะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดหน่อยนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ทางบ้านด้วยเนาะแล้วก็ทักทายทางไลฟ์สดด้วยนะน้องพระใสสวัสดีจ้าพี่พีรพลสวัสดีนะครับผมพี่อรุณมาแล้วสวัสดีครับน้องอนัสมาแล้วฮะอนัสการมาแล้วครับผมพี่จำปีสวัสดีนะครับผมพี่จันเพนสวัสดีครับพี่วิไลด้วยสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านเลยสบายดีครับแม่น้อมแม่น้อมสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่สงวนศรีสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาพี่ทิพย์มาแล้วสวัสดีพี่ทิพย์ครับพี่เดือนเพนมาแล้วนะฮะพี่ขาวดอนมาแล้วใครอีกพี่มนพมาแล้วนะฮะพี่มนพก็มาแล้วพี่ยายมาแล้วพี่วิจิตฮะจากพิจิตนะครับผมผู้ใดพี่สายทองมาแล้วพี่ดาวมาแล้วนะฮะพี่เอก็เข้ามาแล้วพี่หนูเพียรมาแล้วนะครับผมกราบสวัสดีทุกคนนะฮะที่หนุ่มน้ำมนต์ได้เอ่ยชื่อไปนะฮะก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มเลยดีเจจะไม่พูดอะไรมากนะวันนี้นะไหนๆก็แบบพี่ๆหลายคนเข้ามาฟังเพลงแล้วก็แบบโอ้ไม่ได้ฟังเลยขอเพลงไปแล้วดีเจไม่เปิดให้ดีเจหนุ่มน้ำมนต์ไม่เปิดให้สักทีเลยนะฮะผมพยายามสุดๆนะฮะที่จะเปิดให้พยายามที่จะพูดไม่เยอะแต่ให้ฟังเพลงกันเยอะๆอยากให้ฟังเพลงได้ทุกคนจริงๆนะฮะที่ขอเข้ามาไม่อยากให้พลาดนะเพราะว่ากับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญพิเศษมากๆเลยช่วงหน้าฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาหน้าไมค์ของเรานะฮะโทรมาพูดคุยในรายการด้วยกันนะครับผมโทรมาขอเพลงนะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับ022481366เด้อให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาในช่วงหน้านะครับผมพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพรซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีปิตยาครับผม
2: ครับผม
1: วิชาโทรมาจากทางไหนเนาะครับเมื่อนี้ครับ
2: มาจากคุกคันศรีสะเกดครับ
1: ศรีสะเกดศรีสะเกดที่ฝนตกป่ะครับผม
2: ตกสองวันเลยครับ
1: อ๋อเมื่อนี้พี่วิทยาโทรขอมาหน่อยไหมขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้ครับ
2: ครับผม
1: ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี
2: ้ขอเพลงจูบสุดท้ายของยิ่งยงครับ
1: อ๋อจูบสุดท้ายของยิ่งยงนะเพลงนี้พิเศษไปแน่ครับพี่วิทยาครับ
2: เดี๋ยวผมขอมอบนิดนึงนะครับ
1: ครับผมได้เลยครับ
2: บอกให้หนุ่มบ้านเชียงทูหนุ่มสงสารเจนหนุ่มรำนาเชียงคิดบ้านแฟนหนุ่มคุ้มครั้งวางเห็นแล้วก็หนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็หนุ่มบ้านสมใจ
1: ครับผม
2: ก็หนุ่มบ้านใจดีหนุ่มบ้านเกรมแล้วก็น้องน้องหนุ่มน้องประดุกหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านพิษน้องใหม่ไฟบึงสาวบ้านพิษนาสาวไฟบึงน้องตุ้งเล่นหนุ่มบ้านสมใจสาวตะวันแดงน้องใหม่ไฟบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสรุงท่าสาวพนงตุลงบัวเทศนิมบักดองหนุ่มคุ้มข้าววังหินหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสางสาวสดผู้ใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานแล้วก็หนุ่มเชฟบ้านแทงเนื้อมูแกนหนุ่มป้อมหนุ่มเอบ้านแทงบ้านแทงมูเหลืองด้วยบอกให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังฟังคืนนี้นะครับ
1: ครับผมได้เลยครับผมพี่วิทยาเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมพี่วิทยานะจากศรีสะเกษนะฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาจบสุดท้ายนะฮะดีเจก็ลุ้นอยู่โอ้โหทุกเสียงทุกสายเลยเพลงนี้น่าจะได้ฟังกันทุกคนเลยนะฮะเป็นเพลงช้าๆสนุกไม่ใช่ช้าๆสนุกดิเป็นผลงานเพลงของพี่ยิ่งยงนะฮะยอดบัวงามนะครับจากพี่วิทยาสายหน้าใหม่นะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟัง

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ปบมือมืออื่นคอยถึงแล้ววันที่หนึ่งเด้อขอบคุณครับ
1: ประกาศสิ่งแรกสนับสนุนโดย
2: เล่าโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราเล่าโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับขณะนี้ 20:44 นะจ๊ะอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่ยังไม่ไปไหนอยู่กันยาวๆก่อนนะวันนี้ฟังเพลงอาจจะพูด

อะไรไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมทักทายพี่ๆที่เป็นเขาเรียกว่า FC ดีกว่าเนาะ FC สำหรับคนที่ชอบแบบซีรีส์วายหรือว่าแบบชอบนิยายอะไรประมาณนี้เนาะโอ้โหต้องบอกว่าเริ่มขึ้นแล้วนะฮะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในยุคอุตสาหกรรมบันเทิงครับซีรีส์วายซึ่งปีนี้ต้องบอกว่ามาในคอนเซปต์ไทยซิลเคอร์เทนเดอะขออภัยครับไทยซิลเคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลสตัสนั่นเองฮะบุตรบงกตม่านหมายลายสยามเปิดโอกาสนะฮะให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงแต่ละสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตื่นเต้นไหมจ๊ะทุกคนนี่หลายคนอาจจะดูแหละเออผมเชื่อว่าดูแน่นอนนะครับรางวัลแรกครับผม Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะครับมีดังนี้นะจ๊ะ Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมนะครับส่วนรางวัลที่2ครับ Prince of Boy Love นักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์นะครับ B1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับรางวัลที่3 Princess of Girl Love นักแสดงนำ Girl Love Proud เสน่ห์นั่นเองนะจ๊ะ G1 จินนี่นัทธิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จรัญญาขออภัยครับ B3 B My จิรัญญา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นั่นเองนะครับผมส่วนรางวัลที่4ครับ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนั่นเองฮะ A1 จินนี่เจน่าอา2ตีตีปอนะฮะอา3ฝ้ายอะตอมอา4มีพัดเอย่าอา5อุ้มแล้วก็แบมนั่นเองนะฮะโอ้โหมีแต่คนแบบ FC อยู่ไหน FC ทุกคนอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยส่วนรางวัลสุดท้ายครับผมโมป๊อปปูล่าวายโนเวลครับนิยายวายยอดนิยมนั่นเองนะจ๊ะ N1 เกมเมอร์และน้องเดอร์ของเขา Be My Play To สอโซ่ล่ามทีนะฮะใช่ไหมจ๊ะผมน่าจะอ่านถูกแหละนะเพราะว่าผมก็ติดตามอยู่นิดนึงนะต้องขออภัยอาจสำเนียงอาจจะไม่ได้ผมต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ N2 ครับพิษรักพลอยโซ่เนียสเลิฟใช่ไหมใครที่ติดตามนี่ผมว่าน่าจะไม่พลาดแน่นอนสำหรับนิยายนะจ๊ะแล้วก็ N3 ครับพี่ฟาดชอบเธอมู่Crazy Love Moo นั่นเองครับ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wine N5 Not The Best But Still Good นั่นเองนะครับยังไงก็ใครที่ชอบคนไหนเชียร์คนไหนนะครับเป็นด้อมคนไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะครับผมผ่านทางเว็บไซต์yentertainaward.mcot.net นะฮะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS นะฮะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับผมยังไงฝากด้วยนะฮะใครที่เป็นด้อมคนไหนโอ้โหอย่าลืมนะจ๊ะอยากให้นักแสดงคนไหนได้รางวัลนะฮะก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยนะครับ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคน

ไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทยเทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: me the bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้าขณะนี้20:53 นะฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะจนถึง4ทุ่มฟังเพลงพอๆกันเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมแล้วชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจับกุมคนร้ายก่อเหตุชายแดนใต้พร้อมปรับปรุงการข่าวพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่าในที่ประชุมได้หารือกรณีเหตุภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์สิ่งสำคัญที่ทางนายกรัฐมนตรีสั่งการคือเรื่องการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุให้ไวที่สุดเป็นสิ่งแรกเรื่องที่สองคือการเพิ่มมาตรการด้านการข่าวสอดส่องการบูรณาการด้านการข่าวให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตให้เต็มที่ในเรื่องของสิทธิผู้เสียชีวิตสำหรับตัวเลขการเยียวยานั้นให้เต็มที่ตามสิทธิ์แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้อย่างไรก็ตามพลเรือตรีสุรสันต์กล่าวประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับการดูแลประชาชนในพื้นที่เท่าที่ทราบหน่วยในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการระวังป้องกันดูแลเรื่องของชีวิตประชาชนรวมถึงกำลังพลในพื้นที่กรณีคนร้ายผ่านด่านมาได้เพราะเจ้าหน้าที่อาจเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันเรื่องนี้ยังตอบในรายละเอียดไม่ได้เนื่องจากขณะนี้เสนาธิการทหารบกได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วว่าที่ผบ.ตร.ย้ำรู้ตัวกลุ่มป่วนใต้เตรียมออกหมายจับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการปฏิบัติการกับฝ่ายทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยสืบสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานการทำงานกับฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลการสืบสวนขณะนี้เจ้าหน้าที่พอทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุและตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาบางส่วนได้และเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเหตุในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับเหตุยิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอระแงะเจ้าหน้าที่น่าจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและกำลังเร่งรัดกระบวนการขอศาลออกหมายจับสำหรับเหตุคาร์บอมบริเวณสถานีตำรวจเก่าที่ตันหยงมัดมีความคืบหน้าชัดเจนเช่นกันโดยเฉพาะการตรวจสอบรถยนต์ที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุคาดว่าคดีนี้อาจสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ก่อนคดีในพื้นที่อื่นๆส่วนกรณีล่าสุดที่มีการยิงหัวหน้าคนงานรถแบ็คโฮในพื้นที่อำเภอศรีสาครรวมถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันสันนิษฐานเบื้องต้นมักเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบซึ่งแต่ละเหตุอาจมีความสัมพันธ์กันแม้จะแยกกันวางแผนและลงมือในคนละจังหวัดกทม.เร่งสอบการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบ24กรณีมีหลักฐานชัดเจนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและมาตรการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีพ่อทิพย์ที่พบความผิดปกติในการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรว่าพบกรณีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้ว24รายสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ขณะเดียวกันกทม.ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว1รายซึ่งถูกให้ออกจากราชการนอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มดำเนินการและอยู่ระหว่างเร่งประสานงานกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ที่เข้าข่ายทั้งหมดเพิกถอนสัญชาติและสูติบัตรที่ออกโดยมิชอบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนร่วมในการทุจริตและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเด็กที่ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบจะต้องถูกเพิกถอนสัญชาติและกลับไปใช้สัญชาติของบิดามารดาตามข้อเท็จจริงในส่วนของการขยายผลการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เนื่องจากแต่ละกรณีมีลักษณะแตกต่างกันจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียด

0: โดยเฉพาะกรณีที่บิดาเป็นคนไทยมารดาเป็นชาวต่างชาติบิดาคนเดียวกันมีบุตรกับหญิงต่างชาติหลายคนกรณีดังกล่าวถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและต้องได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษผู้ว่ากทม.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดเป็นพิเศษแต่เป็นการตรวจสอบกรณีของชาวต่างชาติทุกสัญชาติหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกรมศศิธร
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: าอาการไอและขับเสมหะ
1: ผ่านง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
3: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายสายหน้าไมค์กันหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับน้องบอส
5: พี่สุวัสดิ์ป่ะครับผม
6: ใช่ครับ
5: โอ้โหจากไหนพี่วันนี้อ่างทองใช่ไหมเอ่ย
6: จากอ่างทองครับ
5: โอ้โหเป็นไงบ้างพี่อากาศดีไหมครับอ่างทองครับตอนนี
6: ้ตอนนี้ก็อากาศกำลังสดชื่นนะครับ
5: อ๋อไม่มีฝนใช่ไหมพี
6: ่ไม่มีครับอันนี้ท้องฟ้าโปร่งโปร่งครับ
5: อ๋อวันนี้พี่สุวัสดิ์วันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
6: คนบ้านเดียวกันครับ
5: คนบ้านเดียวกันเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
6: ่ก็ให้หนุ่มหนองแต้แล้วก็นกสุพรรณ
5: ครับ
6: แล้วก็วันวิสาขโขทัยด้วยครับ
5: อ๋อได้เลย
6: แล้วก็พิเศษให้น้องบอสด้วยนะครับ
5: โอ้โหขอบคุณมากๆครับพี
6: ่แล้วก็ให้น้อง
5: หลังไมค์ใช่ไหมครับ
6: หลังไมค์ด้วยครับ
5: อ๋อได้เลยครับพี่สุวัสดิ์ก่อนวางสายครับผมรบกวนพี่สุวัสดิ์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
6: ได้ครับ
5: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
6: เผ็ดเต็มขวด
5: ซีดเต็มคำ
6: ซีดเต็มคำ
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
6: น้ำจิ้มสุกี้พริกสูตรพริกกะเหรี่ยง
5: ตราพันท้ายนรสิง
6: ตราพันท้ายนรสิง
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า

0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดฝึก
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและ
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากๆครับพี่แต่หนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับสายน้ำใหม่นะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะคนบ้านเดียวกันของพี่ไผ่พงศธรนะครับวันนี้ก็พิเศษให้พี่หนุ่มน้องแต้นะครับพี่ปรมิสาแล้วก็พี่นกสุพรรณนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็หลังใหม่ของเราด้วยนะฮะในช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงพาเลทเพลงฮิตกันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกเกรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงดอกชบาสีแดงนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ลูกตาลชนทิชานะครับสังกัดอิสระครับผมคำร้องทำนองสุทธิพงษ์สมบัติจินดาครับทำขออภัยฮะคำร้องสุทธิพงษ์สมบัติจินดาทำนองทาคาเนะโคชิฮิระครับผมเรียบเรียงสราวุธแสงบุตรนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ฟังแล้วก็แบบโอ้โหต้องบอกว่าเพราะมากเพลินเลยนะฮะผลงานเพลงนี้อยู่เหมือนแบบตกอยู่ในแบบพระราชวังอะไรประมาณนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับประมาณนั้นยังไงฝากด้วยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมดอกชบาสีแดงนั่นเองครับ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับผมขณะนี้ 21:43 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันยาวๆเลยนะฮะในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุ

0: ลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้าบนนะฮะวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหหลุดไปหลายรอบเหลือเกินแต่ก็นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันใหม่เช่นเคยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆนะฮะทำงานมาเหนื่อยก็รับชมรับฟังเพลงด้วยกันนะจ๊ะเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ฮะขออนุญาตส่งท้ายเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: เบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายๆคนนะคะฟังมาตั้งแต่เช้าจรดค่ำจรดดึกเลยนะคะหรือว่าบางคนกำลังเพิ่งจะเสร็จงานเพิ่งจะได้ฟังเพลงได้พักผ่อนนะคะใดๆก็ตามนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะช่วงเวลานี้เวลาดีของเรานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจริงๆเวลาดีทั้งวันขอให้เป็นเวลาที่ดีของทุกท่านนะคะแต่เวลานี้เราจะมาเจอกันตรงนี้ค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลย2ชั่วโมงดึกๆนิดนึงนะใครที่ยังไม่ง่วงนอนหรือว่ากำลังทำงานอาจจะเข้างานกะดึกนะคะกำลังเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะจะได้ไม่ง่วงเออบางคนบอกว่านี่แหละนะได้ฟังเพลงได้ฟังดีเจพูดคุยอะไรต่างๆเป็นเพื่อนนะคะระหว่างทำงานอยู่หรือว่าก่อนนอนบางคนบอกว่าต้องขาดไม่ได้เลยนะต้องมีเสียงเพลงต้องมีเสียงดีเจเนี่ยกล่อมโอ้โหรู้สึกพิเศษมากหมายถึงว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติดีเจได้เป็นส่วนเล็กๆตรงนั้นนะคะอ่ะวันนี้ค่ะทักทายกันเรียก

รียบร้อยนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมาพร้อมกับเพลงที่แบบเป็นเพลงฟังสบายแล้วก็มีจังหวะนิดนึงแหมแบบว่าพอจะขยับได้พอจะแบบว่าเต้นรำเล็กๆ เต้นรำนะเขาว่าเต้นรำเนี่ยมันเป็นคำแบบว่าสมัยก่อนนะเวลาร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้หนูเหมือนเห็นยังมีอยู่นะที่เขายังรักษาธรรมเนียมเดิมๆอะไรเงี้ยมีฟลอร์เต้นรำที่ร้านอาหารถ้าเกิดว่าใครไปทานข้าวไปสังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบร้องเพลงวนใช่ไหมตามโต๊ะใช่ไหมคะเออแล้วก็แบบไปเต้นรำกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศแบบคลาสสิกนะนะคะสามงานเพลงวันนี้นะคะฮิตมาราธอนของเรานะคะเปิดมาด้วยฝากความคิดถึงนะคะงานจากพี่ดาวมายุรีค่ะแล้วก็ต่อด้วยแคร์ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากพี่แมงปอชนิชากับรักเกอร์เพราะก้อนอิดนะคะนะอย่าไปปาก้อนอิดใส่ค่ายเขานะรักไม่รักไม่เป็นไรเขาบอกรักเขาหรืออะไรอย่างนี้นะไปแบบว่าเขียนจดหมายบอกรักค่ะแต่ไปเอาไปพันก้อนอิดอะไรเงี้ยโอ้ไม่ไหวนะมันจะรุนแรงเกินไปนะคะบอกดีๆบอกดีๆก็ได้รักกันก็บอกดีนะคะแต่เขาไม่ตอบกลับก็ต้องแบบว่าต้องเข้าใจเขาด้วยนะใช่ไหมล่ะของอย่างนี้นะคะทำไมน้องๆบอกทำไมพี่ตันพูดดูเหมือนมีประสบการณ์ร่วมนะคะเปล่าดูละครเยอะไงดูหนังเยอะนะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงเราเรียบร้อยนะคะวันนี้ทักทายกันด้วย3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ฮิตมาราธอนนะคะต้องขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะนะวันนี้หลายๆที่ฝนตกใช่ไหมฝนตกหนักเลยเมื่อกี้มีน้องๆบอกว่าทางนครพนมไงฮะก็ฝนตกแล้วก็ไปอ่านข่าวในเพจต่างๆที่เขาพยากรณ์อากาศนะคะก็บอกว่าวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่ฝนจะตกหนักเลยแหละตั้งแต่ช่วงบ่ายๆมาเนาะนะคะตอนก็เจอนิดนึงคุณผู้ฟังแต่จะไม่หนักมากนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนนะคะวันนี้ฝนตกอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงสำหรับสายชิลฮิวใจวันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยหน้าไมค์กับดีเจแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะหน้าไมค์ขอปุ๊บเปิดปั๊บได้ฟังเลยนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366จองสายหน้าไมค์นะคะบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะกับแป้งหลังไมค์ได้เลยนะคะแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะวันนี้หลายคนเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็หลายๆคนกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยนะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดพี่นุเจริญเนี่ยพี่ชอบนะคะสวัสดีค่ะพี่ศักชัยบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลฟังทุกคืนเลยนะแต่ไม่ได้ทักทายเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะแล้วก็บอกว่าคืนนี้นี่อยากฟังเพลงของพี่หนูเล็กกากานะคะอย่าใจกระจอกแหมขอบคุณมากมากนะคะพี่วันนี้พี่พีรพลพี่สุยตาพี่จรัญทองบัวหมวดป๊อกนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชาพี่ศักชัยน้องหนูดีพี่สายหยุดพี่ลำจวนลุงต๋อยแหมคุณแม่อรุณคุณแม่นงลักษณ์พี่มาดานะคะน้องเรดมี่บอกว่าพี่ลูกตาสดใสมากเลยขอบคุณมากๆนะคะมอบพลังงานดีๆให้แก่กันเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยพี่แตนนะคะสวัสดีค่ะน้องแชมป์นะพี่สมชาวพี่เล็กนะคะรับฟังจากพังงาด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะพี่สุนิสาพี่นักรบพี่นารีนี่น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ล่าสุดน้องไบค์แล้วก็พี่อัญชลีแล้วก็พี่วิจิตรด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะสายหน้าไมค์ของเรานะคะรออยู่เลยตอนนี้นะคะใครอยากคุยสายจองเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงหวานๆจากพี่ก๊อตจักรพันธ์กันละกันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วจ้ะแหมสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากจังหวัดตรังสวัสดีค่ะพี่จรัญ
2: ครับวันนี้ครับผม
1: สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ
2: ตัดยาง
1: โอ้ตัดยางอยู่หรอโอ้จ่าขยันจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จำที่จำไว้ที่ลูกสาวเนาะต้องจ่ายทุกวัน500วันแล้วไม่พอวันหน้าร้อย
1: โอ้เป็นกำลังใจให้นะจ่า
2: ได้ซื้อทุกอย่างแต่ว่าก็มีเก็บบ้างอะไรแบบนั้น
1: ค่ะเอาแบบที่ไม่กดดันตัวเองใช้ชีวิตแบบสบายสบาย
2: เหนื่อยแล้วเราก็หยุด
1: ดีมาก
2: จำได้อายุก็ย่างอีหกสิบอีหกสิบเอ็ดแล้วนี
1: ่นึกว่าบอกว่าย่าง25แล้วนี
2: ่มา
1: โอเควันนี้ที่ตรังเป็นไงบ้างคะฝนตกไหมอ่ะพี่จ
2: ัน มีตกบางที่อยู่แต่ว่ามันมืดมัวอยู่แต่ว่าคงจะไม่ตกมีแสงดาวอยู
1: ่
2: แสงเดือนแสงดาวอยู
1: ่ยัง
2: สว่างอยู
1: ่ท้องฟ้าพอยังสดใสอยู
2: ่ใช่เนาะคงมันตกไม่เยอะหรอกปลายน้อยๆแต่ว่าตกว่าตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวาน
1: ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแล้ววันนี้กี่ยางถึงกี่โมงคะเนี่ยพี่จัน
2: ใช่ว่าจะประมาณตีสองเดี๋ยว
1: ตีสองนะ
2: แต่ที่ตัดมาแล้วก็ได้แล้วหลัก30-40กิโลน้ำยาง
1: ถือว่าเยอะไหมคะวันหนึ่งเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยได้อย่างเยอะๆสุดๆนี้กี่กิโล
2: ก็เกือบร้อยกิโลก็ประมาณ1,000 กว่าบาทเกือบ2,000
1: โอ้ใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะได
2: ้โอ้ยได้3-4ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะแต่เสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หยุดได้จำไหนก็แค่นั้นแล้วก็กลับไปนอนพักผ่อน
1: ดีแล้วนะ
2: รักษามีแรงเราก็ได้ตัดเยอะไปก่อน
1: ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะพี่จรัญบางทีเรา
2: ใช่แต่ว่าเนี่ยต้องดูเพราะว่าพี่ก็เป็นเบาหวานอยู่ด้วยทีนี้ต้องดูแลตัวเอง
1: จ้ะดีต้องลดน้ำตาลนะ
2: เออรู้ก็กินบ้างนิดหน่อยมันต้องกินอ่ะเรา

0: หน่วยอันไม่ได้หมอบอกว่าไม่ต้องกินขนมเลยเที่ยวเราหน่วยเรามากลางคืนนั่นหิว
1: อันนี้แชร์นิดนึงพี่จรัญเผื่อว่าไปซื้อมากินบ้างหนูอ่ะก็คือเป็นคนไม่ชอบกินหวานแต่นี้บางเวลาเนี่ยเราก็อยากกินแล้วก็เหนื่อยๆเงี้ยมันจะมีน้ำตาลอย่างนึงที่ชื่อว่าน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยพี่จรัญเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยได้ยินของจีนเหรอ
1: มีขายทั่วไปนี่แหละแต่ว่าคือหล่อหั่งกล้วยมันคือสมุนไพรอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ลองไปเซิร์ชดูตามที่เขาขายก็ได้มีขายทั่วไปน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยตัวเนี้ย
0: คือ
1: ใช่ก็คือคนที่เป็นเบาหวานหรืออยากคุมน้ำตาลคุมน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะใช้น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยแทนได้จริงจริงจริงจริง
0: มันแต่ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่มันอาจจะแพงกว่าน้ำตาลทรายทั่วไปนิดนึงแต่ว่ามันดี
0: แต่ว่านี่ก็กินกาแฟดำเปล่าๆอยู่หรอก
1: อ๋อดีแล้วแต่ว่าเราสามารถใช้กับเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นทำกับข้าวได้หมดเลยคือมันจะไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่ทำให้นี่แหละเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยคือลดน้ำตาล
0: ร้านแบบนี้มันมีไหมที่ร้านยาอะไรแบบนั้นมันก็จะขายไหม
1: มีบ้างเป็นบางร้านแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีอยู่แต่ว่าในออนไลน์ก็มีลองให้ลูกๆหลานๆเซิร์ชดูได้
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองดู
1: ได้แล้วแชร์กันเพราะหนูก็ซื้อเหมือนกันหนูก็ใช้เหมือนกันที่บ้านให้พ่อให้แม่ใช้
0: แต่ว่านี่จำกับข้าวยังส่วนมากจะกินแกงเลียงลูกกัน
1: ดีแล้วแบบ
0: ก็กินก็ข้าวก็ไม่เยอะ
1: จ้ะ
0: ก็กินแค่แป๊บเดียวกินก็รู้อยู่ก็คุมน้ำหนักน้ำหนักก็75อยู่เป็น10กว่าปีแล้วไม่ขึ้นไม่ลง
1: ได้ดี
0: อยู่ขนาดนี้
1: ดีแล้ววันนี้เป็นกำลังใจให้พี่จรัญด้วย1งานเพลงวันนี้อยากฟังเพลงน้องต้นข้าวหรอ
0: ยายฟังเสียงของลูกสาวบ้างดิ
1: โอเคได้เลยจัดใจต้นข้าวจัดให้นะ
0: ครับผม
1: ครับรักษาสุขภาพนะพี่จรัญนะ
0: ครับครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับจัดให้เลยค่ะสายชิวฮิวใจกับจากใจต้นข้าวสุปริยา

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่จรันจากจังหวัดตรังนะคะกับเงินเพลงจากใจต้นข้าวนะคะของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะแฟนคลับก็ให้กำลังใจได้นะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงของใครส่วนนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะจ๊ะนะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หรือว่าอาจจะไม่อยากจองสายหน้าไมค์แต่อยากฟังเพลงก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะจ๊ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะสวัสดีพี่สุด้วยบอกเพลงเพราะพี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่อัมพลพี่สรพงษ์นะแล้วก็พี่หนูกำลังพยายามอ่านชื่อของพี่หนูว่าน่าจะเป็นพี่คมสันหนูเดา ว่านะใช่ไหมคะนะสวัสดีครับคุณลูกตาลเสียงใสสุดสวยมากเลยครับค่ำคืนนี้เพราะพี่เขาชมไงหนูเลยสักหน่อยพี่คงนภาสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็น้องฟอฟ้าบอกสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลคนสวยฟังอยู่ที่พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะอยากฟังแผลใหม่มีหลายคนแนะนำแผลใหม่มาเป็นแผลใหม่ในเวอร์ชันของน้องหมิวด้วยใช่ไหมเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยคือพี่จินเนาะกลับมาทำใหม่ในเวอร์ชันของศิลปินรุ่นใหม่นะพี่อัมพลบอกพิษณุโลกฝนน้ำตกเดี๋ยวนะฝนตกน้ำท่วมอย่างนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าน้ำนองน้ำขังอะไรอย่างนี้แบบฝนพิษณุโลกฝนน้ำตกอาจจะรีบพิมพ์นิดนึงอาจจะแบบมีการกระโดดของพยัญชนะนะพี่ประเดิมสวัสดีค่ะนะสวัสดีทักทายทุกคนนะจ๊ะนะเมื่อกี้เราคุยสายหน้าไมค์เนี่ยก็คุยในเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะจริงๆการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่ๆเลยนะคะในการดูแลสุขภาพแล้วก็รวมถึงการควบคุมน้ำหนักด้วยเนี่ยที่ตันเคยแชร์ไปเมื่อนานมากๆแล้วนะคุณผู้ฟังตันมีแบบว่าช่วงชีวิตหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองอะน้ำหนักเยอะมากคนทุกคนอาจจะรู้สึกว่าหุยแค่นี้เองหรออะไรเงี้ยคือทั้งชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแบบ45 44 45อะไรเงี้ยคือ47 48นี่ก็รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วนะเราก็รู้สึกอึดอัดอะไรแบบเนี้ยใส่เสื้อผ้าก็ไม่ค่อยสบายตัวเรายิ่งต้องแต่งตัวไปงานคอนเสิร์ตอะไรอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่มั่นใจใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งแค่47 48เราก็รู้สึกว่าเราแบบอึดอัดแล้วนะมีอยู่ช่วงนึงวันปลายปีที่แล้วนะตอนแบบกระโดดไปถึง52อ่ะคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันแบบน้ำหนักขนาดนั้นหรือดูแบบดูอ้วนหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยแต่เราไงนะหนูก็เลยปรึกษานะคะปรึกษาคนที่เขาเหมือนเป็นเทรนเนอร์ในเรื่องของการจัดการเรื่องของอาหารอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะก็มีหลายท่านนะคะในนี่แหละที่เป็นอาชีพนึงอ่ะเขาก็จะมีอาชีพที่ช่วยวางตารางหรือว่าแนะนำว่าเราควรจะกินอะไรยังไงดูจากวิธีการใช้ชีวิตของเราวิถีชีวิตว่าเอ้ยเราทำงาน

อย่างนี้เราต้องไปไหนบ้างแบบแต่ละวันเราทำอะไรบ้างเราออกกำลังกายไหมหรืออย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าอะไรไม่มีแรง เพราะว่าทำงานดึกแล้วก็ทำงานทั้งวันนะคะพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยนะก็อู้ปรับอาหารอย่างแรงอย่างแรงเลยนะคุณผู้ฟังคือชั่งน้ำหนักอะชั่งอาหารอะข้าวกี่กรัมอะไรเงี้ยวันหนึ่งทานได้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่มันอิ่มนะเน้นโปรตีนเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้ปรุงอาหารปรุงน้อยๆคือเน้นแบบความธรรมชาติคุณผู้ฟังลองดูก็ได้ลองทำติดต่อกันสักเดือนนึงไม่ใช่แบบว่า3วันอ่ะละพอละให้รางวัลตัวเองอะไรเงี้ย ด้วยล่ะข้าวขาหมูอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายมีคนใจแข็งไงหนึ่งเดือนน่ะก็ลดลงมาตอนนั้นประมาณสัก 6-7 กิโลได้นะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะรู้สึกว่าผิวพรรณการขับถ่ายนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอวันนี้สำคัญมากนะคะการพักผ่อนนี่ก็เป็นปัจจัยในการดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องของระบบเผาผลาญต่างๆด้วยเหมือนกันเนาะใครที่สนใจอะไรเรื่องพวกนี้ผู้ฟังจริงแล้วนะมันไม่ได้ยากหรอกเราไม่ต้องไปจ้างเทรนเนอร์อะไรเงี้ยเหมือนต่างก็ได้ในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะไปหาข้อมูลเอาได้เลยที่สำคัญคืออยู่ที่ใจเรานะถ้าเราทำได้มันได้อยู่แล้วไม่ต้องเสียตังค์พี่สุขอบคุณมากค่ะพี่สุบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะดีเจลูกโหนดนะคะขออย่างเดียวอย่าไปปีนต้นโหนดก็พอนะปีนต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะจ๊ะพี่บุญช่วยสวัสดีนะคะเพิ่มเติมพี่สุเนศด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงที่แนะนำมาทาง SMS ก็ละกันเมื่อกี้หนูก็ไปหาอยู่นะเพราะว่าพี่หมูนะพี่หมูจากยะลาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะอาจจะติดค้างกันไว้แล้ววันนี้ก็เลยเน้นย้ำมาอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าอยากฟังเพลงโค้งสุดท้ายตันก็ไปหาเมื่อกี้นะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่เป็นผลงานของพี่พระเอกลิเกนะนพรัตน์ไม้หอมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามากับเจ้าดอกจำปาของสองสาวนะตุ๊กตากับน้องเมลนะคะจากพี่ดำเกิงสุโขทัยนะคะขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้เลยกันเพราะว่าน้องศิลปินทั้งสองท่านนะคะก็เคยมาร่วมกิจกรรมนะคะมาขึ้นคอนเสิร์ตมาร้องให้กับแฟนๆฟังด้านหน้าเวทีด้วยแล้วก็เพลงนี้แหละนะคะหลายคนถามถึงเพลงนี้กันเยอะนะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเข้ากับบรรยากาศด้วยแบบเย็นๆนะจัดให้เลยนะคะกับเจ้าดอกจำปาค่ะ

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ยอ่ะเพลงเนี้ยจริงๆแบบว่าเอ็นดูมากนะคะน้องพรจันทพรนะพรไดเออพรเนี่ยก็มีหลายพรนะคะรักน้องพรนี่ก็จะเป็นคุณอาสดใสเออเอ้าแล้วเพลงนี้ฝากมาจากหลังไมค์นะคะพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีนะจ๊ะจัดให้ละเด้อ

0: ติดมาก
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่อ้อยกระถอนให้กันละกันนะคะกับสาวน้อยกลับบ้านจำได้ว่าเหมือนมีพี่ๆแฟนรายการอยากจะฟังมาซักไม่แน่ใจว่าอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าสัก2-3 วันก่อนนะคะก็จัดให้วันนี้เลยกันละกันนะจ๊ะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะใครอยากจะจองสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366ตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะ

0: LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาในชั่วโมงที่2ของเรานะคะยาวๆถึงเที่ยงคืนเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วนะคะโอ้โหจากเจียงไฮ้เลยสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับน้องตาลคนสวย
2: รบกวนเบาเสียงวิทยุปิดไปก่อนได้ก่อเจ้าเสียงสะท้อนนิดนึงเน
3: า
2: ะ
3: เอาปิดแล้วครับไปไหม
2: ยังได้ยินเสียงอยู่เลยจ้ายังได้ยินเสียงเลยเนาะเสียงสะท้อนเสียงดีเจค่ะ
3: คุยได้ไหม
2: ฮัลโหลโอเคดีขึ้นอุ๊ยดีแล้วหายไปแล้วโอเคค่ะขอบคุณจะนักเลยเจ้าสุดยอดเมื่อกี้ฟังวิทยุอ้างมาอีกแล้วทำไมมีเสียงสะท้อนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนะตอนนี้ใช
3: ้บลูทูธแล้วนะ
2: ตอนนี้ใช้บลูทูธหรือว่าอะไรไหมคะ
3: ไม่ได้ใช้ครับเปิดโทรศัพท์ธรรมดาเลยครับผม
2: เปิดสปีกเกอร์หรือเปล่า
3: ไม่ได้เปิดครับเสียงสะท้อนไหม
2: ตอนนี้หายไปแล้วค่ะตอนนี้หายไปแล้ว
3: คร
2: ับ โอเคพี่ป้อมนะ
3: ครับผม
2: พี่ป้อมอยู่ไหนฮั่นเจ้าเจียงไฮ้อยู่แถวไหน
3: อยู่พยาวิงไลท์ครั้งที่2แล้วนะที่เจอกับน้องตาลเนี่ย
2: โอ้ครั้งที่2แล้วเนาะนะคะขอบคุณมากๆเจอเลยเหรอเราไม่ได้เจอกันนะเนี่ยเราได้ยินแค่เสียงเท่านั้นเองค่ะ
3: แค่เสียงก็เจอกันแล้วครับ
2: หรออ๋อถือว่าเป็นอย่างนั้นเลยถือว่าเจอกันเลยเนาะ
3: ครับ
2: เออได้ป้ากันเลยเนาะเจ้าเจียงไฮ้ฝนตกกับเจ้าวันนี้ป้อม
3: มันตกว่าเป็นธรรมดามันตกแบบ
2: จะได
3: ้แบบมัน
2: จะเริ่มจะเกิ่มมันอ่อย
3: ๆไม่ใช่มันเรามองเรดาร์ฝนไม่ได้เลยตอนนี้คือเรดาร์มันหลอกเราเลยพยากรณ์เป็นพยาจุเลยตอนนี้มันงงมากเลยก็เลยตกเป็นบางภาคครับก็ตกเยอะครับเยอะครับเยอะครับ
2: อากาศดีเนาะเจียงไฮ้เนาะ
3: ครับผมครับอากาศดีครับผม
2: เจ้าอากาศดีเลย
3: ก็เลยทำงานไม่เป็นเวลาเลยตอนนี้ก็คือกีดยางเสร็จก็รอฝนก็มาบ้างไม่มาบ้างก็กีดยางประมาณ

0: ครับ
1: โอ้เจ้า
0: ครับครับผม
1: แล้วตอนนี้กรีดยางอยู่กับเจ้าหรือว่าพักผ่อนแล้ว
0: ก็กรีดยางเพิ่งกลับมาครับผมกรีดยางเพิ่งกลับมาครับ
1: โอเคเจ้าได้เลยแต่ว่าพักผ่อนเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงคิดถึงบ้านในเวอร์ชันของจรัญมโนเพชร
0: เลยครับผม
1: โอ
0: ้เอาต้นสำรับเลยครับ
1: จริงๆถ้าต้นฉบับแต่เนี่ยจะเป็นวงประจันบานแต่ว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบในเวอร์ชันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับประจันบานนี่มันบอกพ่อเต่าจรัญเขาเนาะ
1: แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบบ้านเฮาก็ชอบฟังเพลงกับเมืองเนี่ยเนาะแสดงว่าฟังแล้วรู้สึกถึงบรรยากาศเมืองเหนือเฮาเองเนาะ
0: ครับถ้าคนเชียงใหม่ต้องฟังจรัญนะ
1: เจ้า
0: ครับผม
1: แน่นอนอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเนาะเดี๋ยวไอ้ป้อมอูตัวน้องเลยเนอร์ตามมาเลยนะ
0: ค่ะได้ครับ
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
0: ราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของการคัน
1: สุดยอดครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ยินดีเจ้าก็เดี๋ยวรอฟังเพลงเลยเนอ
0: ครับผมมอบให้น้องลูกตาลโดยเฉพาะเลยนะที
1: ่
0: เป็นคนเชียงใหม
1: ่
0: มอบให้ทุกดีเจมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: จ้าขอบคุณเจ้ายินดีจะนักเนื้อไอเนอร์
0: ครับผม
1: จ
0: ้
1: าสว
0: ั
1: สดีเจ้าเอ้าแล้วนะเปิดกับมามอบคือคนเหนือด้วยกันนี่นะมอบเป็นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็รับรองว่าพาเรตนี้เพลย์ลิสต์นี้นะคะอุ่นใจแน่นอนเจ้า

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เสียงเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบเพราะๆเพลินๆเลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคของเรานะคะโอ้เป็นเขาเรียกว่าความอบอุ่นนะคะที่ส่งมอบส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านเสียงเพลงทั้งหมดนี้เลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ป้อมนะหรือไอ้ป้อมนะจากเจียงไฮ้นะเปิ้ลก็ฝากเข้ามากับคิดถึงบ้านในเวอร์ชั่นของจรัญมโนเพชรนะคะไหนๆก็ไปตั้งเหนือแล้วก็ต้องจัดศิลปินเหนือแห่งสักคนหนึ่งไอ้นัทเนาะไอ้นัทกิติสารของเฮานี่เองนะคะไอ้บ่าวเนาะกับสายลมแห่งการรอคอยค่ะเพลงนี้พี่นันนะคะจากเพชรบูรณ์เขาฝากเข้ามานะคะพี่นันนี่ก็เป็นแฟนคลับพี่นัทนะแอบฟังอยู่นี่ยิ้มอยู่แน่เลยอ่ะตอนเนี้ยนะแล้วก็โหเรามาแบบนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้ยังอยู่ที่ภาคเหนือนะเจ้าเฮายังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่นะเจ้าประเดี๋ยวนี้เนาะคณะทัวร์ทั้งหลายมาต่อกันที่โกดำคุณผู้ฟังนะคะโกดำก็เป็นงานเพลงหนึ่งที่ในยุคนี้ถือว่าโหนะฮิตมากๆยอดวิวก็เยอะแล้วก็ใครๆก็ไปร้องเยอะมากๆศิลปินหลายๆคนก็นำไป

cover ด้วยหรือว่าทำในเวอร์ชันของตัวเองเลยอย่างเงี้ยมีหลายเวอร์ชันมากๆแต่ว่าต้นฉบับก็คือวสันต์17นะคะแต่วันนี้ที่ตันเปิดไปเป็นเวอร์ชันที่ร้องกับไม้เมืองด้วยเนาะพี่อ้อไม้เมืองเขาก็โหแค่เสียงเขาบรรยากาศมันมานะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกหนึ่งงานเพลงที่มีความหมายดีมากๆจากเล็กรัชเมศกับอบอวนนั่นเองค่ะสี่งานเพลงเพราะอบอุ่นเลยนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแม่แก้วบอกว่าแม่ไม่ขอยิ้มนะคะแต่แม่ขออะไรคะแม่ขอตังค์สวัสดีพี่ไพโรจน์ด้วยนะจ๊ะบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะคะพี่คันชิตนะคะแล้วก็มีจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะทักทายเข้ามาพี่เบเบดนะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่สุรีสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะยังอยู่ด้วยกันเนาะในชั่วโมงที่2นะคะยังไม่หลับยังไม่นอนหมายถึงดีเจนี่แหละนะเ มื่อวานนี้มีคนถามว่าเอ้าทำไมยังแบบว่าทำงานอยู่ล่ะเอ้า ทำไมยังไม่นอนอย่างเงี้ยเจอคำถามนี้บ่อยจัดรายการอยู่จ้าสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะคะพี่เมตตาสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เออินทิรานี่ทักทายบอกวันนี้เพลงเพราะจังเลยเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามานะคะทาง Facebook ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95ไลฟ์กันทุกชั่วโมงผู้ฟังนะคะเผื่อว่าช่วงไหนฟังวิทยุนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวาร์ปมาเจอหน้าดีเจสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะก็มาทางเพจได้นะคะจะฟังทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะทั้ง41สถานีซึ่งก็กระจายครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้นะคุณผู้ฟังนะทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือทางแอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดเลยฝากเอาไว้ด้วยใหม่ตั้งแต่ต้นปีแต่ยังคงใหม่อยู่นะคะเพราะว่าดีเจนะคะสดใสร่าเริงนะคะดีเจหน้าใหม่ตลอดเวลาเนาะแอปนี้ค่ะ MCOT Connect ค่ะคุณผู้ฟังนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทไม่ว่าอยากจะฟังเพลงรายการเพลงรายการข่าวรายการกีฬาต่างๆนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานคร Met 107นะคะเพลงสากลก็ได้นะคุณผู้ฟังเรามีหลากหลายมากนะคะหรือจะเป็นข่าวกีฬาวิเคราะห์กีฬาต่างๆนะคะทาง ActiveRadio นะคะ99นะหรือจะเป็นฟังข่าววิเคราะห์ข่าวนะคะ 100.5 ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญข่าวต่างๆนะคะทุกหมวดทุกแคตตาล็อกนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะรวมอยู่ที่นี่นะคะสามารถฟังแล้วก็ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยดาวน์โหลดเอาไว้นะคะกับ MCOT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะ Android ด้วยเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะจากทางหลังไมค์ที่ฝากเข้ามาโอ้วันนี้มีคนเหนือโทรเข้ามาหนักเหมือนกันเนาะนี่เนาะไอ้หนานดิฟจากลำปางเนอะปนฝากเพลงนี้มาเจ้างั้นจากพี่แดงจิตกรค่ะมนรักต่อจวอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานใหม่จากนุชวิลาวันค่ะในชั่วโมงนี้กับเพลงจบสารเนาะนะคะจากสังกัดภูไทยเรคคอร์ดค่ะคำร้องทำนองนะคะพานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: มากันถึงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยนะกับงานเพลงของพี่ไม้ทายหัวใจศิลป์นะคะสิทธิ์ของเจ้านะคะพี่คนโคราชนี่เขาฝากมาทุกวันเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จัดให้ด้วยแล้วก็อย่าใจกระจอกของพี่หนูเล็กกาก้านะคะจำได้ว่ามีข้อความเข้ามาเมื่อตั้งแต่ตอนชั่วโมงแรกละนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสำหรับสองเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23นาฬิกา54นาทีนะคะท้ายชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ฟังขานะคะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนั่นเองค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมาแบบหวานๆเลยนะวันนี้ทิ้งท้ายกันกับงานเพลงจากแอนเดรียแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะกับศพตานะคะนะเผื่อคุณผู้ฟังแบบหลายๆคนอาจจะกำลังจะเข้านอนแล้วเนาะจะได้แบบนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะพรุ่งนี้ไม่หายนะคะ มาแน่นอนนะจ๊ะกับดีเจลูกตาลชนิชา4ทุ่มเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกช่องทางของเราที่ทักทายกันเข้ามาหน้าไมค์หลังไมค์ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ติดค้างเพลงของใครต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะทางเพจ Facebook ของเรา LTM FM 95นะคะหลายๆคนก็มาอยู่เป็นเพื่อนดีเจตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะหลายๆคนก็โทรเข้ามาฝากเข้ามา SMS ด้วยนะคะสำหรับเพลงของตันเองนะเพลงใหม่ล่าสุดเลยกับดอกชบาสีแดงด้วยนะคะเพิ่งเปิดไปเมื่อวานนะคะในชั่วโมงของตัวเองแล้วก็ฝากไปเหลาไปเยอะ เว้นสัก1วันไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดได้ ให้คนอื่นก็เปิดบ้างเขาจะบอกเอ้ยเปิดจะเป็นตัวเองอ่ะใช่ค่ะเปิดจะเป็นตัวเองค่ะ เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันเลยละวันนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2

ียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ไปหิวหิวฉ่ำๆนะคะก็ลองท้องกันด้วยผลไม้สักนิดในยามค่ำคืนจะได้ไม่อ้วนจนเกินไปนะคะบอกแล้วว่าละเว้นนิดหนึ่งงดให้อาหารนักจัดรายการของคืนตรงนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้ไดเอทและไดอทด้วยนะคะสามพันงามแรงค่ะคุณผู้ฟังค่ะแตงโมจินตลานะคะแตงโมแตงโมแตงโมมันต้องร้องแบบเสียงแหบๆด้วยใช่ไหมทำไม่ได้อ่ะ แตงโมแต่ไม่ได้อย่าเลยอย่าไปล้อพี่เขาเลยนะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะบักแตงโมนะจ๊ะจากฮันแนลนะและปิดท้ายด้วยสับปะรดนะคะจากพี่หลิวอัจฉริยาด้วย3ผลงานเพลงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วนะคะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วตอนนี้เที่ยงคืน14นาทีอยู่กับเมย์ทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชามีหลายท่านนะคะชอบจังเลยนะบอกว่าเราเป็นคลื่น LTM FM นะคะ95ลูกทุ่งมหานครย้ำลูกทุ่งนะคะก็จะมีคนขอเพลงแบบว่าขอวงแครชหน่อยได้ไหมตูนบอดี้สแลมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยบอกว่าเป็นคลื่นลูกทุ่งเฮ้ฮัลโหลนะคะก็คลื่นลูกทุ่งนะจ๊ะขอมาได้นะก็อาจจะเป็นแบบว่ามีใครล่ะลูกทุ่งเยอะแยะเลยเออพี่ต่ายอรทัยพี่ไผ่พงศธรอย่างเงี้ยโอ้ยอาสยามเยอะแยะมากมายแกมมี่โกอย่างงี้นะคะมีคลื่นแบบเขาเรียกว่าอะไรมีค่ายเพลงเยอะแยะที่เป็นค่ายเพลงลูกทุ่งทำไมขอมาแต่ละทีก็จะขอโฟอีฟงี้ปาโตอิงวรันธรงี้โอเคเอาเป็นว่าถ้าขออิงวรันธรนี่ขอช่วงพี่เพชรได้เลยจ้า พี่เพชรเขาก็จะมีแบบว่านิดนึงวอนดีเจใช่ไหมคะวันนั้นเปิดแล้วจ้าเพิ่งเปิดไม่นานนี้เลยนี่แปลว่าเพิ่งมาใช่ไหมล่ะพี่บอยนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะผ่านทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะทักทายชาว MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะก็จะเป็นอ๋อยคลื่นวิทยุนะคะที่เป็น MCOT นะทั้งหลายเลอสมททุกคลื่นความถี่นะคะหลายท่านเนื้อบอกว่าฟังอยู่จ้านี่ฟังทางคลื่นวิทยุนะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งแบบหมุนไข่ๆผ่านๆเข้ามานะคะเข้ามาทักทายกันได้ตอนนี้รอสายหน้าไมค์อยู่ใครที่ไม่เคยโทรหาน้องเมย์เลยหรือว่าใครที่แบบโอ๊ยนานแล้วน่ะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะโทรมาได้เลยจ้ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะขอเป็นช่องทางการขอผ่านทางโทรศัพท์ก่อนนะนะคะส่วนทางออนไลน์นะคะมีเอาไว้พูดคุยการสนทนาการนะคะก็แบบว่าจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยอย่างน้อยมันจะมีเรคคอร์ดใช่ไหมว่าเออมีสายนี้โทรเข้ามานะคะจะได้เป็นคะแนนให้กับศิลปินด้วยนะเอามาติดชาร์จกันนะคะ

ช่องทางอื่นรอก่อนนะเรื่องขอเพลงนะคะปกติเนี่ยจะให้คิวกับคนที่ขอผ่านทางโทรศัพท์ก่อนนะคะหรือทาง SMS นะคะก็จะเป็นการโหวตให้คะแนนกับศิลปินที่อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะ4689400นะคะทักทายก่อนนะทักทายแอฟฟ้าแล้วกันนะ Facebook Live Fan Page ค่ะ LTM FM 95สวัสดีพี่พิสุทธิ์ใช่ไหมสวัสดีค่ะโอ้โหใส่ชุดราชการเต็มยศมาเลยนะยาวๆ ยันว่างไปเลยครูสวัสดีพี่นันอสังหาด้วยนะคะจากจันทบุรีนะคะพี่สินชัยพี่จรูนนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าฟังแล้วหิวสับปะรดเลยนะอื้อเปรี้ยวๆนะคะตื่นเลยใครง่วงตอนนี้กินปั๊บตาสว่างสวัสดีด้วยสวัสดีความสุขของเบลน้องเบลนะคะคนสวยของพี่น่ารักมากๆน้องเขาทำคอนเทนต์นะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยมีอาการสโตรกนะแล้วก็ป่วยติดเตียงน้องเบลเนี่ยเขาเป็นลูกสาวแบบยอดกตัญญูนะคะถ้าใครเคยเห็นคอนเทนต์ของน้องเบลเนี่ยก็จะเห็นคอนเทนต์ที่น้องเขาแบบดูแลคุณพ่อด้วยความสุขนะคะก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะคะผ่านช่องต่อ ความสุขของเบลได้นะคะนี่เลยน้องเขาเข้ามาทักแล้วนะก็กดติดตามน้องได้เลยนะคะสวัสดีพี่สินชัยพี่อัมพลพี่นุชเจริญนะคะสวัสดีไปยังพี่วรรณภานะบอกว่าขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไม้นะคะของไลอันด้วยนะพี่นุชเจริญมาแล้วนะคะบอกว่าผูกจุกแล้วเหมือนฮูหยินเลยน้องเมย์ในหนังจีนนี่จะบอกว่าผูกจุกแล้วไม่พอหนูเอาหวีที่คุณผู้ฟังส่งมาให้นะเขาส่งมาประมาณ1ตะกร้านี่เสียบเอาไว้ที่หัวประมาณ2อันกลัวไม่รู้ไงว่าได้แล้วกลัวไม่รู้ว่าเออใช้แล้วนะนะสวัสดีพี่อัมพลค่ะพี่กรสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่จรูนนะพี่นักรบพี่เออินทิราพี่อภิเชษพี่เบเบดนะคะมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูน้องเมย์ร้องเพลงด้วยนะวันที่10ใช่ไหมค่ะได้เลยเจอกันนะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะก็มาเจอกันได้ตอน1ทุ่มครึ่งนะถ้าใครที่อยากจะมาเจอตัวจริงเสียงจริงนะคะ อาจจะผิดหวังหรือเปล่า หยอกหยอกหยอกนะคะอ่ะก็ประมาณนี้สวัสดีพี่ทันพี่ชาจ้าพี่มิสเตอร์อาดัมมาแล้วนะคะทักทายด้วยพี่สุทัศน์มาแล้วค่ะน้องแวนรายงานตัวพี่ศักชัยบอกว่าอยากฟังเพลงลูกทุ่งอยากฟังเพลงลูกเทวดาตอนนี้กำลังเดินทางไปสุราษฎร์ธานีเป็นเพื่อนร่วมทางครับผมนะคะวันนี้พอเปิดเพลงอะไรนะเกี่ยวกับผลไม้มีคนขอมาแล้วด้วยนะคะมาแบบคนแรกเลยนะกับเพลงคุณลำไยจากลูกนกสุภาพรแล้วเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้1ผลงานเพลงนี้นะคะ3นาที47วินะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจใครยังไม่เคยโทรย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของซอยชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะขออีกหนึ่งสายได้ไหมล่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนนี้ที่โทรเข้ามาเนี่ย ทิ้งเบอร์ไว้ให้แต่พอโทรกลับโทรไม่ติดซะอย่างนั้นอะไรอย่างนี้อ่ะตอนนี้ได้ยังได้ยังได้แล้วเนาะนะคะรอรับสายสีสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: แนะนำตัวหน่อยจ้าฮัลโหล
2: นี่โทรมาจากไหนคะ
1: โทรมาจาก FM 95ค่ะลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรจ้า
2: ชื่อออนปิยาแก้วมณีค่ะ
1: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นเตยค่ะ
1: ชื่อเตยเหรอ
2: ค่ะ
1: อ้าวอันนี้คือหลับไปแล้วหรือว่ายังไงคะพอดีว่ามีคนโทรเข้ามาขอเพลงแสดงว่าเขาให้เบอร์ผิดใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคไม่เป็นไรค่ะหรืออยากจะขอสักเพลงนึงไหม
2: ไม่เป็นไร
1: ขอบคุณน้องเตยมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: เตยคงงงอะเนาะแบบเอ๊ะใครวะทีมงานเดี๋ยวตีเลยนะโทรใหม่เดี๋ยวนี้โทรเบอร์อื่นแต่ว่าเบอร์นี้เหมือนเมื่อวานจะโทรเข้ามาแล้วด้วยใช่ไหมลองดูซิว่าเบอร์เมื่อวานอ่ะใช่เบอร์นี้หรือเปล่าลองเทียบซิเพราะว่าจำได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะโทรกลับไปอยู่แบบ 2-3 วันที่ผ่านมาโทรกลับไปอยู่หนูจะบ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกินยาแป๊บนึงโอ้เครียดนะคะอ่ะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยวันนี้มีแบบพี่อัมพันจากบางปูเนี่ยโทรเข้ามาด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็มีน้องแวนแนะนำมาแล้วนะคะกับคุณลำไยนะสงสัยจะต้องแบบลองโทรไปใหม่เมื่อกี้อ่ะคนที่ขอเพลงเอาไว้คือคุณอ้อมจากสุราษฎร์แต่คุณอ้อมน่าจะให้เบอร์ผิดมานะคะคุณอ้อมโทรมาใหม่ได้ไหมเฮ้ยแล้วเมื่อกี้จังหวะที่คุยกับน้องเตยเมื่อกี้งงอ่ะเหมือนจะมีสายซ้อนเข้ามาด้วยตีได้ปะตีกวางก่อนเลยตอนเนี้ยไปปลุกใครเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะนี่ก็คือมันเป็นรายการสดไงมันก็ต้องมีความสดใหม่แบบนี้แหละมีคนบอกว่าขอเพลงซีให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายด้วยนะคะพี่บอยโทรเข้ามาได้ไหมล่ะ022481366น้องเมย์รอสายหน้าไมค์อยู่นะสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะสวัสดีไปยังพี่สุภาพด้วยพี่สุภาพจ๋าขอลีโอมาตลอดเลยพี่สุภาพแต่พี่สุภาพไม่ค่อยโทรมาเลยนะอันนี้เป็นสายใครเริ่มไม่มั่นใจแล้วลองดูนะอุ้ยขนลุกอ่ะตื่นเต้นแทนละฮัลโหลค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวค่ะ
3: เด็กชายชินกรครับ
1: เด็กชายชินกรจากจังหวัด

0: ระยอง
1: ระยองโอ้ยเราเพิ่งคุยกันเมื่อไม่นานปะ
0: ใช่
1: เออนะจะบอกว่าตอนนี้คือสายแต่ละสายที่โทรเข้ามาโทรกลับไปก็คือไม่รับบ้างอะไรบ้างงงเมื่อกี้โทรไปผิดเบอร์โทรขาใครก็ไม่รู
0: ้ได้ยินอยู่ถึงโทรไปขอเพลงนี่ไง
1: แล้วเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรนะเออนี่จากไหนพอบอก FM 95เขาก็งงกว่าเดิมนั่นไงแล้วเขาก็จะถามเธอใครอ่ะอ๋อก็บอกไปว่าเป็น AI ค่ะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะด้วยนะคะสวัสดีแล้วกันเนาะวันนี้นะคะไปไม่ถูกเลยหิวไหมดึกๆแบบนี้หิวบ้างไหม
0: ก็เพิ่งกินข้าวมาเตรียมตัวจะกรีดยาง
1: กินข้าวมาด้วยเตรียมตัวจะไปกรีดยางด้วยแต่กินแล้วนะกินอะไรไปคะ
0: ตอนเย็นเนี่ยนะน่าจะเป็นแกงปลากระเบน
1: แกงมัสมั่นชูชีปลากระดีนอ๋อไม่ใช่หรออ๋อนึกว่าจะเล่นมุกตับแบบอาหารอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนาะเออปล่อยให้หนูลุ้นอยู่นั่นน่ะมีคนแซวเลยบอกว่าน้องเมย์คุยกับใครอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเออนะ
0: น้องเขางงจริงนะเมื่อกี้อะ
1: งงหนูก็งงทีมงานก็งง
0: เขางงไม่รู้ว่าใครเลยอะ
1: เขินอยู่เนี่ยถามว่าน้องเขาเขินไหมเฮ้ยหนูเนี่ยเขินอุ้ยแต่ว่าวันนี้คนโทรเข้ามาเยอะนะแต่ว่าไม่ทิ้งเบอร์โทรกับบางคนทิ้งเบอร์โทรแต่ให้เบอร์โทรไม่ถูกทุกคนคะจำเบอร์ตัวเองไม่ได้หรอคะ
0: เมื่อกี้ว่าจะขอเพลงคุณลำไยแหละ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอใจมันตรงกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รู้ไหมทำไมถึงขอเพลงคุณลำไย
1: เพราะว่าน้องเมย์ชื่อเทพจะตาย
0: วันนี้ไปดูหนังใช่ไหมดูหนังอยู่เรื่องนึงนักเตะเซียลุนยี่อ่ะ
1: ฮะ
0: นักเตะเซียลุนยี่เคยดูไหม
1: คุณพี่คะหนังเรื่องนี้มันนานมากเลยนะคะคุณพี
0: ่ก็ใช่
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเพลงของคุณลำไยอ่ะพันธมิตรเขาเอาไปร้องอยู
1: ่
0: เอาไปร้องจีบสาวอ่ะ
1: ร้องจีบสาวด้วยเพลงนี้มันน่าจีบสาวมากเลยเนาะคุณลำไยเนี่ย
0: ใช่เขาไปร้องว่าไงรู้ไหม
1: ร้องว่า
0: อะไรจมูก
1: อากาศได้ใช่ไหม
0: ได้
1: จมูกดูสั้นเป็นปมเส้นผมก็ดูยุ่งเยิงกระเป๋ากระเซาะกระเซิงกางเกงก็ดูเถิดเทิงมาเรียกลำเยิงก็คิดดูให้ดี
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอร้องไงร้องไง
0: ร้อง
1: ไง
0: นั่นแหละตอนจบมันไม่ใช่แบบนั้น
1: แต่ก็มาแนวนี
0: ้ใช่ดูแล้วดิ
1: ไม่หนูจำไม่ได้ว่าหนูเอาไปร้องที่ไหนด้วยอย่างเงี้ยจำเนื้อจริงไม่ได้แล้วนะมา
0: เขากระเตงกระเตืองเกงก็ดูติดเทิงกระเตงกระเตืองว่าเจอหน้าเธออ
1: ่าก็ไม่รู้เหมือนกันหนูไปจำเวอร์ชันไหนมาไม่รู้เหมือนกันเออนะอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงใดจ๊ะ
0: ห
1: ั
0: วใจพิการของนุชวิลาวัน
1: มีคนดามหัวใจหรือยังจ๊ะ
0: ยังพิการอยู่ดีไง
1: อ๋อรอได้บัตรสวัสดิการหรือยังล่ะ
0: ไม่ได้นะเมื่อก่อนเคยได้อยู่แล้วก็ไม่ได้
1: ฮะสวัสดิการแห่งรัฐเหรอ
0: ใช่อันนี้ก็รอตรวจสอบอะไรอ่ะ
1: แสดงว่ารวยไม่ไหวแล้วอ่ะสิเราอ่ะเป็นประธานบริษัทหรือยังเป็นประธานบริษัทแล้วล่ะสิ
0: ใช่
1: ไม่ก็ขอให้ยื่นอุทธรณ์นะบางทีเขาอาจจะมี data ที่แบบเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยพม.เขาก็ยื่นหลายรอบอยู่เออแต่รอบนี้เห็นเขาแก้ไขแล้วนะลองไปยื่นกันใหม่ครับได้เลยครับ
0: ก็เขาว่าไงนายกอ่ะจากคนจนอ่ะทำให้เป็นคนรวยได้อ่ะ
1: ไม่หรอกอันนี้เขาเอามาแซวเล่นกันแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเขาก็จะมี data ของเขาอยู่แต่ว่าอาจจะต้องแบบไปยื่นกันอีกสักรอบนึงเพราะว่าก็ต้องเข้าใจอ่ะเนาะว่าก่อนหน้านี้มันมีคนที่แบบไม่ได้จนจริงๆแล้วก็มาแฝงตัวนึกออกใช่ไหมเออแล้วการที่จะเอาคนจนทั้งประเทศมาบอกว่าฉันจนจริงๆนะมันจริงๆมันใช้เวลามากเลยนะ
0: ใช่
1: แต่มันอาจจะต้องแบบไต่ตองกันดีๆแล้วก็คิดระบบระเบียบกันดีๆอ่ะเออแต่พอมันใช้ระยะเวลาอันสั้นบางทีมันก็อาจจะรีบร้อนจนเกินไปมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรแบบนี้บ้างเนาะก็รอเขาตรวจยื่นอุทธรณ์กันอีกรอบก่อนแล้วกันเนาะนะคะหัวใจพิการมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้น้องมีน้องกวางแล้วก็ผู้ฟังทุกท่าน
1: ครับผม ได้เลยฮะขอบคุณที่โทรมานะฮะกู้สถานการณ์ได้มากเลยฮะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะช่วงนี้ก็โทรมาได้เรื่อยๆนะคะสายยังว่างอยู่ก็ในระหว่างนี้เพราะว่าสายก่อนหน้านี้ที่โทรมาจับจองพื้นที่เนี่ยให้เบอร์ผิดมาทั้งนั้นเลยหรือว่าโทรไปแล้วทีมงานโทรไปหมดแล้วนะคะไม่รับสายก็ตอนนี้ถือว่าสายยังว่างโทรมาได้นะคะ022481366อ่ะผลงานที่แนะนำเข้ามานะคะหัวใจพิการจากพี่นุชวิราวันอาสยามจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: จบไปแล้วนะคะหัวใจพิการจากพี่นุชวิลาวันนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่แบบว่าโอ๊ยแบบพอดีว่ามีพี่ท็อปนะคะเข้ามาทักทายในช่องของแอปออนไลน์นะก็นี่เลยนะคะก็อยากจะแนะนำพี่ท็อปเหมือนกันว่าถ้าแบบรู้สึกว่าจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดมันโอดมันโอยมันเสียวแป๊บแป๊บที่หัวเข่านะคะน้องเมย์แนะนำ Heal Life นะคะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะพี่ท็อปเนี่ยต้องใช้จริงๆด้วยการพยุงนะคะพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยจะได้คล่องตัวและกลับมามั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยถักทอเป็นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันใครแบบว่าชอบย่อเข่าเต้นทเวิร์กอะไรเงี้ยช่วยได้ช่วยได้นะคะสำหรับใครจ้าที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทนะคะและยังรับฟรีไปด้วยนะจ๊ะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะใครที่แบบว่ามีอาการแบบนี้เนาะก็สามารถซื้อได้เลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะไปแดนซ์ใส่ก้นใส่สะโพกโยกย้ายกันสักนิดนึงนะคะมีคนถามว่าขอเพลงตรงไหนโทรมาค่ะ022481366รบกวนแอดมินช่วยดูหน่อยนะคะผ่านแอปฟ้านะจ๊ะอ่ะไปโยกกันค่ะ
4: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือครับ

0: นับสนุนโดย
1: ลามโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: มียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: ได้เวลามากอดกันแล้วนะคะในช่วงนี้จ้ามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวารักตัวเองให้มากๆนะคะใครก็ตามที่มีเรื่องนึงที่เป็นประโยคที่น้องเมย์รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอยากเจออยากพบกับคนใจดีทั้งนั้นเลยเนาะแต่ทำไมเวลาที่เราเจอคนใจดีเราชอบไปเอาเปรียบเขาก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับใครนะคะที่จะใจดีกับใครก็อย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยก็แล้วกันเนาะวันนี้นะคะสาระดีๆจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่พวกเราควรจะรู้เกี่ยวกับบุหรี่นะจ๊ะคนที่สูบบุหรี่ควรรู้ด้วยแล้วก็คนที่ไม่ได้สูบก็ควรจะรู้ด้วยเหมือนกันนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นะคะเขาจะบอกว่าให้สถานที่สาธารณะดังต่อไปนี้ในขณะทำการหรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าเราไปใช้บริการสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่มีคนสูบบุหรี่อยู่ตรงนั้นนะคะหนึ่งเลยคือรถยนต์มีไหมมีใครสูบบนรถโดยสารประจำทางไหมไม่แน่ใจนะลองสังเกตดูนะมีใครเจอแบบสูบบนรถเมย์ไหมนะนะคะหรือว่ารถโดยสารรับจ้างนะคะรถตู้โดยสารรถไฟนะคะหรือว่าระบบรถที่มันมีปรับอากาศเนี่ยไม่ได้นะคะเรือโดยสารเครื่องบินโดยสารโอ้โหถ้าเครื่องบินนี่เรื่องใหญ่เลยเนี่ยนะคะที่พักผู้โดยสารโดยเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศนะคะก็คืออะไรก็ตามที่มันแบบเป็นศาลาชานชาลาที่มันมีแอร์อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะลิฟต์โดยสารมีใครสูบบุหรี่ในลิฟต์ไหมร้ายกาจมากนะนะคะตู้โทรศัพท์สาธารณะตอนนี้ไม่น่าจะมีตู้แล้วแต่ว่าอันนี้ออกกฎหมายมาตั้งแต่ปี35แล้วนะรถรับส่งนักเรียนโอ้ถ้านักเรียนยังจะสูบบุหรี่อยู่ในนั้นแย่เลยนะคนคงคนขับนะคะโรงมหรสพอันนี้ก็เป็นมารยาททางสังคมห้องสมุดมีไหมเนาะร้านตัดผมร้านเสื้อสถานที่เสริมความงามนะคะพวกแบบว่าสปาต่างๆอะไรเงี้ยเนาะห้างสรรพสินค้าที่มีระบบปรับอากาศหมายถึงว่าคุณเล่นสูบอยู่ในห้างเลยอะแบบระบบปรับอากาศบางคนนี่แบบเขาเห็นว่ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเงี้ยก็ไปสูบอยู่ในห้างเงี้ยไม่ได้นะคะผิดนะร้านอินเทอร์เน็ตนะคะสถานที่ออกกำลังกายพวกฟิตเนสอย่างเงี้ยที่มันมีระบบปรับอากาศอย่างเงี้ยไม่ได้สถานที่พยาบาลอันนี้ไม่ควรอยู่แล้วนะคะศาสนสถานนะคะหรือที่ประกอบศาสนกิจอย่างเงี้ยไม่ได้ร้านขายยาไม่ได้สถานที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะคะที่มีระบบปรับอากาศนั่นหมายความว่าต่อให้เขาเป็นผับเป็นบาร์เป็นร้านอะไรก็ตามไม่ควรสูบในร้านควรจะเดินออกมาข้างนอกนะคะสุขาอันนี้จะบอกว่าหลายๆที่เขาติดแอร์แล้วมันก็ไม่ควรอยู่ดีแล้วก็สุขาหลายๆที่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าควันมือสองนะคะอันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันมีคนบอกว่าถ้าในห้องน้ำโรงเรียนนี่ก็แย่เหมือนกันใช่โรงเรียนนี่ไม่ควรสถานศึกษาไม่ควรนะคะถ้าเทียบเรือสาธารณะก็ไม่ได้ไอ้ตรงท่าเรือโป๊ะเรืออย่างนั้นไม่ได้สถานที่เล่นกีฬาโดยเฉพาะโบว์ลิ่งไม่ได้นะคะอันนี้มันเป็นสถานที่ที่แบบขณะทำการนะเนาะโรงเรียนสถานศึกษาอาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์หอศิลป์สถานพยาบาลรับผู้ป่วยเอาไว้ค้างคืนพวกแบบโรงเรียนเด็กอ่อนที่รับเลี้ยงเด็กอ่อนอย่างเงี้ยนะคะ สนามกีฬาในร่มอย่างเงี้ยไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็มีขณะทำการหรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่เว้นแต่นะคะเป็นห้องพักส่วนตัวอันนี้ได้ถ้าเป็นโรงแรมที่เขาแบบอนุญาตอะเนาะนะคะอันเนี้ยได้แล้วก็มีพวกอาคารบางที่ที่เขาจัดสถานที่ไว้ให้อันเนี้ยสูบได้นะคะจริงๆคนสูบบุหรี่ควรรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองสูบตรงไหนได้แล้วไม่ควรสูบตรงไหนเนาะแล้วก็หลายๆคนที่ชอบบอกว่าเอ้าก็มันเป็นผับเป็นบาร์เป็นร้านที่แบบว่าสามารถสูบได้เขาเรียกว่าควันมือสองนะคะพวกหนูเนี่ยในฐานะที่เป็นนักร้องเวลาที่ไปร้องเพลงตามร้านอะไรก็ตามบอกตรงๆนะแสบคอมากนะคุณคิดว่ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรืออะไรโอ้ยมันหอมกลิ่นผลไม้อะไรก็ไม่รู้อะแสบคอสุดๆบอกตรงร้องเพลงอะเสียงหายได้เลยแล้วมันส่งผลกระทบนะคะต่อปอดของพวกเราด้วยแล้วพวกเราอ่ะไม่ได้ร้องอยู่แค่ร้านนี้ร้านเดียวที่จะเจอคุณไงเราร้องกันหลายร้านนึกออกไหมมันโอ้โหให้มาเจอทุกร้านเลยก็แย่นะไหนจะไดไอซ์อีกนึกออกว่าไอ้สโมกที่มันเป่าอยู่ที่เวทีอ่ะแสบคอจริงๆนะคะควันบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่าทำไมควันบุหรี่มือสองพวกอยู่ในคอนโดหรืออะไรพวกนี้ถึงอันตรายนะคะจะบอกว่าควันบุหรี่เนี่ยสามารถ

ลอดผ่านช่องว่างใต้ประตูหน้าต่างท่อระบายน้ำระบายอากาศในห้องน้ำพัดลมอะไรอย่างเงี้ยถ้าห้องข้างๆเราสูบอะสารพิษสารตกค้างมันมาถึงเราได้เหมือนกันนะคะควันบุหรี่มือสองเนี่ยเป็นสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิดเลยนะเออควันบุหรี่มือสองนะนะคะโดยมีสารก่อมะเร็งเนี่ย70ชนิดเป็นภัยร้ายต่อกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ป่วยโรคภูมิแพ้หอบหืดต่างๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบเรื่องนี้ควันบุหรี่มือ3แล้วนะเมื่อกี้มือ2ใช่มั้ยแบบว่ามันติดเสื้อนึกออกมั้ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชายสูบบุหรี่ติดเสื้อไปกอดบุตรหลานเนี่ยบุตรหลานน่ะได้รับสารก่อมะเร็งแล้วจากเสื้อผ้าไม่มีใครหรอกเดินแล้วซักเสื้อผ้าหน้าบ้านน่ะไม่มีหรอกเชื่อเหอะคุณต้องคิดเสมอว่ามันน่ะเกาะอยู่ที่เสื้อผ้าส่วนควันบุหรี่มือ3เนี่ยมันจะเกาะอยู่ตามผ้าม่านโซฟาที่นอนนะคะบางคนคือได้กลิ่นมาแต่แรกเลยเวลาสูบบุหรี่เนี่ยมันจะได้กลิ่นมาเลยไม่ใช่อะไรนะคนใกล้ๆตัวเนี่ยประจํานะคะเวลาสูบเนี่ยมันได้กลิ่นมาแล้วแบบคนที่เขาไม่สูบอ่ะยังไงมันรับรู้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันติดเสื้อมันติดโซฟาติดเก้าอี้ติดอากาศติดทุกอย่างแหละเออหากคุณเผชิญกับปัญหานี้บอกเลยนะคะว่า1สิ่งที่ทำได้ก่อนนะปิดกั้นเส้นทางควันค่ะติดตั้งคิ้วกันแมลงอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะเนาะสิ่งที่จะทำได้คืออย่างนี้2ก็คือหาเครื่องกรองอากาศเออ3คือแจ้งนิติบุคคลถ้า4เริ่มผลกระทบหมู่และอันนี้ก็ต้องเริ่มมีการใช้กฎหมายมาบังคับแล้วนะคะก็อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยเขาเรียกว่ามันจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับกลิ่นและควันบุหรี่ลอยมากระทบเพื่อนบ้านเนาะมันเสื่อมเสียสุขภาพนะคะหรือเกิดความรำคาญเดือดร้อนรำคาญเนี่ยก็คือเป็นเหตุรำคาญตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็สามารถแจ้งความได้เลยเออสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่ามีเพื่อนบ้านสูบบุหรี่แล้วมันส่งผลกระทบกับร่างกายของตัวเองเป็นภูมิแพ้หรืออะไรก็ตาม1นะคะถ่ายคลิปวิดีโอเวลาที่เขาสูบบุหรี่บ้านเขาก็ได้นะแต่ควันมันลอยมาบ้านเราอ่ะถ่ายคลิปไว้เลย2ก็คือเมื่อเราได้กลิ่นหรืออะไรก็ตามแล้วเราเป็นภูมิแพ้เราไปตรวจสุขภาพแล้วให้คุณหมออ่ะออกใบรับรองแพทย์มาให้หน่อยว่าฉันมีอาการภูมิแพ้ที่เกิดจากบุหรี่จากข้างบ้านมันส่งผลกระทบต่อร่างกายของฉันเนี่ยนะก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่ก็ควรจะรู้ว่าการที่คุณสูบบุหรี่ในพื้นที่บ้านตัวเองแต่ควันน่ะลอยไปห้องข้างๆโดนเหมือนกันนะจ๊ะก็จะได้เข้าใจกฎหมายด้วยนะคะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะขอสายหน้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อม

0: ความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับ1สายหน้าไมค์หวังว่าจะถูกเบอร์สาธุอปาชเยฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: เด็กชายแซงครับ
4: แปลว่าโทรถูกเบอร
5: ์ครับ
4: ถ้าแบบว่าไม่ใช่เด็กชายแล้วนะนำตัวแบบฮัลโหลจากไหนคะอันเนี้ยใช่แน่โทรผิดแน่พี่แสงนะพี่แสงนะอุ้ยเราไม่ได้คุยกันนานเลยปะ
5: ได้คุยน่าจะเป็นรอบ2นะครับ
4: เออหนูรู้สึกว่าแบบอุ้ยไม่ได้คุยกับพี่แบบสักพักเลยอ่ะ
5: ครับ
4: เป็นยังไงบ้าง
5: ไม่ค่อยติดครับ
4: อัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
5: ก็สบายดีครับ
4: สบายดีนะคะกินอิ่มนอนหลับทำงานมีตังค์มีเงินมีทอง
5: ไม่มีครับว่าจะขอกูมีอยู่ครับ
4: หนูก็ว่าจะขอพี่เหมือนกันค่ะอุตส่าห์หลอกถามแล้วนะเนี่ย
5: นั่งทำมาลายอยู่ครับ
4: นั่งอะไรนะ
5: ทำร้อยมาลายครับ
4: ร้อยมาลายอ๋อหนุ่มหัตถศิลป์วรรณกรรมนี่เองเออ
5: จำได้ยังครับ
4: จำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วที่หนูบอกว่าขายพวงมาลายพวงละเท่าไหร่อ่ะนะ
5: ครับผม
4: ใช่ไหมแล้วก็บอกมาพวงละทุกถูกอ่ะนะ
5: ครับ
4: แล้วตอนนี้ขายแพงขึ้นยัง
5: ยังครับเหมือนเดิมครับ
4: เหมือนเดิมหมอโอ้ย
5: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วย
4: หรอนี่เลยนั่งมากรุงเทพอภิวัฒน์เร็วมาคล้องมาลายหนูหน่อย พี่บอกโอ้ยให้ขายได้ก่อนเถอะกว่าจะมาถึง
5: ไม่เคยได้ปลาเลยครับ
4: อะไรนะคะ
5: ไม่เคยได้ปลาเลยครับแต่เวลาไปก็ไปทำงานครับ
4: อันนี้หนูแบบวันที่10ไงมีร้องเพลงที่กรุงเทพอภิวัฒน์อะสถานีกลางเออส่วนใหญ่เขาก็มีคนบอกว่าจะมาจะนั่งรถไฟมาเห็นเขาบอกว่ามีรถไฟฟรีด้วยจริงป่ะ
5: น่าจะมีนะครับ
4: หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
5: กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ
4: กรุงเทพอภิวัฒน์นี่ก็คือแบบย้ายจากหัวลำโพงมาถูกไหมใช่ไหม
5: น่าจะประมาณเพราะว่าผมไม่ได้นั่งเป็น10กว่าปีครับ
4: เออแต่ว่าน่านั่งเนาะอยากแบบไปเที่ยว one day trip อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งรถไฟไทยไปชึกกระฉักกระชึกกระฉัก
5: ครับ
4: เออน่าเที่ยวน่าเที่ยวนะคะแต่จังหวัดตากนี่มีอะไรให้เที่ยวบ้างจ๊ะ
5: มีพระบรมธาตุ
4: ค่ะ
5: หลวงพ่อพันจอยไปขอพรแล้วก็มีเห็ดโคนดังมีอึ่งมีอะไรครับ
4: มีอึ่ง
5: ครับ
4: พี่กินไหมอ่ะ
5: กินครับ
4: กินด้วยเหรอ
5: ครับ

0: นี่ยังไม่ได้กินเลยครับ
1: หรอหน้าฝนแล้วนะ
0: ขายอย่างเดียวครับ
1: อ๋อสร้างรายได้เนาะสร้างงานสร้างอาชีพ
0: ใช่โลละ150
1: โห
0: ถึง250
1: ไม่ถือว่าราคาดีอยู่มั้ย
0: ดีครับ
1: เราได้เยอะมั้ยคะ
0: แล้วแต่ครับบางคืนก็ถ้ามีกระสอบมีถุงใส่ก็ได้เป็น100โลครับ
1: โอเคก็ถือว่าสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีรายได้ดีด้วย
0: ครับบางทีก็จับหน้าบ้านเลย
1: แล้วถ้าสมมตินะระหว่างเอาอึ่งช่างกิโลแล้วก็ขายเลยกับเราทำเป็นกับข้าวก่อนแล้วขายอันไหนจะได้เยอะกว่ากัน
0: ขายเลยดีกว่าครับทำกับข้าวไม่ต้องเครื่องปรุงอะไรเยอะๆหลายอย่างสารพัดบางทีก็ทำไม่ถูกปากเขาบางทีเขาเราขายสดๆอ่ะลวกไปขายเขาก็จะเอาไปทำกินของเขาตามธรรมชาติของเขาได
1: ้
0: เขาอยากผัดเผ็ดอยากต้มอยากอะไรก็ของเขาเอง
1: ทำไม่ถูกปากเขาไปอีกแต่ละบ้านก็กินไม่เหมือนกันนะเนาะ
0: ไม่เหมือนครับ
1: เออเราก็เอาตะหลิวเคาะเลย
0: แต่เห็ดคุณอร่อยที่เนี่ย
1: น่าสนใจน่าสนใจนะคะ
0: หายาก
1: โอ้ยหิวอ่ะ
0: เดินตั้งแต่ไปหาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งกลับยันสว่างอ่ะ
1: ช่วงนี้น้องเมย์กำลังลดน้ำหนักอยู่ใช่ก็เลยหิวก็แบบถามไปแบบว่าเออให้มันท้องร้องเล่นๆสนุกดีจกจักจกจัก
0: เขาก็บอกกินอะไรกลางคืนไม่อ้วนนะครับ
1: อ้วนค่ะ
0: เห็นคุณหมอเขาบอก
1: ถ้ากินแล้วนอนอ่ะอ้วนค่ะแต่ถ้ากินแล้วแบบโอเคเราไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้มันพอได้เผาผลาญบ้างก็โอเคอยู่แต่ถ้ากินแล้วนอนมันไม่ย่อย
0: ผมไปนอนนะเป็นเกือบ2เดือนผมไม่เห็นจะอ้วนเลยกินมันกินมัน
1: ก็แสดงว่าคุณพี่อ่ะกินเข้าไปอ่ะเขาเรียกว่าใช้มากกว่ากินไงนึกออกไหมสมมุติว่าคนเราเผาผลาญได้สมมุติน้องเมย์เผาผลาญได้1,200แคลต่อวันแล้วเรากินเข้าไปเท่าไหร่ถ้าน้องเมย์กินเกินน่ะก็แปลว่ามันก็จะสะสมอยู่ที่หน้าท้องมันก็จะอ้วนไง
0: ก็กินเนื้อไม่ได้ไปไหนนะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอยู่นั่นแหละ
1: ก็ดูหนูกินแต่ละอย่างดิทุเรียนทอดเงี้ย
0: มันอยู่มันน่าจะอยู่ที่ร่างกายของคนนะครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่กรุ๊ปเลือดแน่เลยเนี่ย
0: คนอื่นเขากินนิดเดียวเขาก็อ้วนเลยนะ
1: หนูหายใจก็อ้วนแล้วค่ะทุกวันเนี้ย
0: มีแต่พวกเอาขนมมานมมาอะไรไปให้ผลมงผลไม้ไปให้กินผลไม้วันนึงก็2โล3โล
1: เออใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมีคนซื้อผลมงผลไม้มาให้เหมือนกันอ้วนแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยกินอะไรก็อ้วนอ่ะตอนเนี้ย
0: นี่มีอ้วนน้ำหนัก50กว่าก็50กว่าทุกรอบ
1: เออใช่สิ
0: ลดเหลือ40กว่า
1: จริงมั้ยเนี่ยตัวกระจิ๋วนึง
0: ใช่
1: เป็นบักจ่อยเลยนะ
0: ใช่เมื่อก่อนเมื่อ10ปีก่อนทำงานหนักไง
1: พี่หนักเท่าไหร่นะ
0: 40กว่าเอง
1: 40กว่า
0: 47 48
1: ตัดภาพมาที่ฉัน57แรงมากนะคะคุณพี่
0: จริงๆอ่ะ
2: พ
0: ี่
2: ได้คร
0: ึ่
2: งตัว
0: หนักสุดประมาณตอนนั้นหนักสุดๆประมาณ56เอง
1: ช้างบอกว่ากินพี่เข้าไปได้ครึ่งตัวนะ พี่เอาพี่2คนรวมกันมัดได้ช้าง1คน
0: ยิงเมื่อก่อนทำงานกับพี่แฟนนี่ทำงานก่อสร้างทำงานหนัก
1: นี่ไง
0: แบกแผ่นพื้นที2เมตร2เมตร3เมตร
1: พ
0: ี่
1: ได้ใช้แรงไงพี่ได้ใช้แรงไงหนูใช้อะไรล่ะใช้ปากเนี่ยทุกวันเนี่ย ใช้ปากเอาไว้กิน ไม่ใช่
0: เออเอาไปพอสวยเห็นแล้วครับ
1: เล
0: อบางทีก็ดูออนไลน์เอาบางทีก็ฟังโทรศัพท์บางทีก็ฟังวิทยุเปิดทั้งคืนน่ะยันนู่นน่ะยันสว่างฮะ
1: อยากผอมบ้างแต่ก็หิวยากจังเลย วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: คนดีพี่มาง้อครับ
1: ได้สิหายก็ได้เอาอะไรมาง้อล่ะ อ๋อไม่ใช่ขอเพลงโอ้ย
0: คนดีพี่มาง้อของเปิ้ลปทุมราชกับธัญญาม
1: องไปใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายครับวันหลังครีเอทบ้างนะ
0: ครับพิเศษให้คุณมีก็ได้ครับ
1: โอ้ยเขาก็ให้หนูเยอะแล้วว่าจ้า
0: แล้วก็หลังไมค์ด้วยครับ
1: เฮ้ยหลังไมค์ก็บ่อย
0: ไม่บ่อยนะครับกว่าจะได้โอ้โหกว่าจะโทรได้
1: พี่บอกเออไม่ให้ใครแล้ว
0: บางทีก็ยันนู่นนะตีสี่ตีห้าเนาะอะไรช่วงของพี่เพชรอ่ะ
1: เออลองดูนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ครับผมน้ำเลยครับ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้ส

0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็ขอบคุณที่โทรมาด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้พูดถึงการง้อนี่แบบว่าเป็นสาวเหงาๆลองง้อก่อนแล้วกันนะจากน้องจ้านะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวทยอยจะเสิร์ฟให้นะคะคุณผู้ฟังช่วยกันแนะนำได้เลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะเสียงคุ้นๆไหมคะใช่แล้วค่ะนั่นคือเสียงของพี่พิมดามหานครนั่นเองนะคะนักจัดรายการของเราเนี่ยบอกแล้วไงว่าสัปดาห์นี้นี่นักจัดรายการของเราปล่อยเพลงกันออกมาอุตลุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ลูกตาลชนทิชาก็ปล่อยเพลงดอกชบาสีแดงมาตอนนี้พี่พิมดานะคะพื้นที่ปลอดภัยนี่ถ้าใครอยากได้พื้นที่ปลอดภัยก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะให้ผลงานเพลงนี้จะบอกว่าพี่พิมเขาแต่งเองด้วยนะคำร้องทำนองเองด้วยเลิศปะล่ะนะคะพิมดาแต่งเองร้องเองทำนองเองต้องให้ช่วยกันฟังเราจะไม่เล่นมุกว่าฟังเองเดี๋ยวโดนตีนะคะนี่แล้วก็เรียบเรียงโดย Color Peach นะคะ Color Peach คือใคร Color Peach คือคนที่ร้องเพลงขัดใจนะคะนั่นก็หมายความว่าเพลงขัดใจที่พี่พิมพ์ร้องก็เหมือนกันนั่นแหละมาเป็น cover แบบเวอร์ชันผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วพี่จำ Color Peach นี่เขาจะออกเพลงพื้นที่ปลอดภัยเป็นเวอร์ชันผู้ชายด้วยหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจต้องลองดูว่าเขาจะออกซิงเกิลแบบนี้หรือเปล่านะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะช่วงนี้แอปฟ้าหลุดไปแล้ว ช่วงนี้กำลังสัญญาณกำลังหมุนอยู่นะคะก็ย้ายแอปกันมาแล้วกันเนาะนะคะอ่ะจบไปช่วงจ่อคิวฮิตจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ต่อไปนะคะ2ผลงานเพลงค่ะปริญญาไก่ตีจากเมกอภิสิทธิ์นะคะเอ้ยถูกแล้วแล้วก็บุ๊กสุภการนะรวมถึงอีก1ผลงานเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะจากลำเพลินนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: ับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะก็ช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84.50 บาทค่ะคลองแง่85 บาทจังหวัดตรัง84.50 บาทภูเก็ต85 บาทสุราษฎร์ธานี86.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่85.10 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ90.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย67.50 บาทน้ำยาง75 บาทนั่นเองค่ะมีคนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ฟังอยู่นะคะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีพี่อัญด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับน้องเมย์ขอเพลงกลางดาวจากไรอันด้วยสวัสดีน้องเมย์ด้วยนะคะสวัสดีด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าส่งน้องเมย์เดินทางกลับบ้านปลอดภัยสวัสดีพี่สังด้วยนะจ๊ะพี่ธงชัยบอกว่าลูกทุ่งมหานครเย่เหมือนแบบเหมือนบูมมาเลยสักอย่างเนาะสวัสดีพี่อัมพลนะคะยังอยู่นะบอกว่ายังอยู่ยังฟังอยู่นะจ๊ะพี่สั่งก็คือรัวสติกเกอร์มาเลยนะสวัสดีพี่นิมิตนะคะพี่ช้างสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ธงชัยบอกว่าพี่เบิร์ตนะคะจากสุราษฎร์นะคะสวัสดีค่ะตอนแรกจะขอเพลงแล้วนะติดรอวิชาลืมด้วยใช่ไหมนะคะพอดีว่าแอปฟ้าเขาเด้งออกไปครั้งหนึ่งเสร็จปั๊บคุณผู้ฟังคงงงตกอกตกใจว่าเอ๊ะเป็นไรนะนั่นแหละค่ะอินเทอร์เน็ตช่วงนี้โอ้ยอ่อนแรงอ่อนแอเปียนิดนึงนะคะอ่ะวันนี้ช่วงสุดท้ายกับน้องเมย์แล้วนะจ๊ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้จะบอกว่าเพลงนี้ความหมายดีมากแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองและให้อภัยตัวเองนะคะนี่ก็อยากจะมอบเพลงนี้ให้ด้วยเหมือนกันนับ1ด้วยกันไหมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ทิปมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในชั่วโมงแรกนะครับในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับทักทายนะครับทุกท่านผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับที2ถึงที5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องมันนอกของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับทางฝันสาวบ้านนอกครับจากคุณฝนลัดดาวันทักทายไปทางหลังไมค์ด้วยนะครับ022481366นะครับนี่แล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับทักทายครับผมมีใครบ้างขออนุญาตทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่อาทิตย์นะครับพี่สว่างนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุศินนะครับอุศินนะฮะสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมช่างแจ็คเทวานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณเน็ตสิริวัฒน์ใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่สุวรรณีพี่นโมนะครับทักทายครับผมขอเพลงป้ายยาของมินตราใช่ไหมครับนี่พี่สันทัศน์นะครับพี่กระมวลวันแล้วก็สวัสดีน้องแบมทักทายค่ะนะครับน้องแบมนี่เจอกันทุกวันเลยเนาะขอบคุณมากๆครับน่ารักมากๆเลยแล้วก็สวัสดีครับไปทางพี่ศักชัยพี่นุคลองเตยพี่ฮักตอบคือข้อเสมอโอ้ยลิ้นพันแล้วนะครับพี่ฮาร์ดล็อกขึ้นห้องเสมอนะครับป่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะครับเหมือนเดิมฮะ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนครีมรับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จักกิมโต๊ะโต๊ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโครินกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ตั้งลองที่7-11นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับจากพี่อันภูวนาถนะครับดาวจุฬานั่นเองนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางป่ะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเป็ดครับผม
3: โอ้ยสวัสดีครับผมนะครับบอนวี่บอนวี่
4: ครับผมสวัสดีครับบายดีนะครับ
3: ครับบายดีครับบายดีครับบอนวี่จากนครศรีธรรมราชเนาะ
4: ครับผมจากถุงซ่งครับผม
3: จากถุงซ่งครับผมตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี
4: ้เมื่อตอนเย็นนี้มีฝนตกลงมาครับผมก็อากาศดีครับผม
3: อากาศสบาย
4: หมอกลงเล็กน้อยหมอกลงเล็กน้อยครับผม
3: หมอกลงเล็กน้อยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ฟังเพลง13โลน้องครับ
3: 13รอน้องจากสกายพาสเนาะ
4: ครับผมสกายฟ้ากับมอสกระจรจารุกุลครับ
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ทุกคนเลยครับผมท
3: ุ
4: กเสียงทุกสายทุกเฟซทุกหน้าเฟซทุกหน้าเฟซบุ๊กเลยครับผม
3: ได้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ครับผมคืนนี้ฟังกันยาวๆครับ
3: ได้ครับยาวๆครับผมนะครับขอบคุณครับผม
4: ควักปิ่งย่าย่าย่ากันนะ
3: ย่าโอ้ยอุ้ยเพลงอะไรนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวใช่ป่ะเพลงนี้นะ
4: ครับผมรวยไม่ไหวครับ
3: ได้เดี๋ยวถ้ามีจังหวะให้เดี๋ยวผมเปิดให้นะ
4: โอเคครับขอบคุณมากครับผม
3: ครับผมขอบคุณครับผม
4: ครับแล้วก็ขอฝากกันด้วยครับผม
3: ครับผมบอลวีนะบอลวีนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม
4: คร
3: ับผมนะครับบอลวีนะฮะจากนครศรีธรรมราชนะครับอยากฟังเพลง13รอน้องจากวง Sky Pass แล้วก็อยากฟังเพลงย่าย่าย่านะฮะโอ้ยเพลงนี้กำลังฮิตเลยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสถ้าแบบจังหวะมันได้เดี๋ยวเปิดให้แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับจัดไป

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงนะฮะชั่วโมงแรกนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับ3เพลงเมื่อกี้นี้มีหมาหน้าเซเว่นนะครับจากคาวบอยแล้วก็ใจหมาจากวงทีทีนะครับพี่เฮนพีจากวงแอลกอฮอล์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่วันวิสาครับพี่จุ๊บแจงพี่บุญญากรพี่ไกรวุฒินะครับพี่สมโชคบอกว่าอะไรนะผมซื้อ power bank ไปให้สาวสาวบอกว่าถึงจะสำคัญแต่เป็นได้แค่สำรองนะครับโอ้ยมันจุกนะฮะ เป็นแค่บัตรสำรองใช่ไหมฮะพี่สมโชคครับโอ้ยไม่เป็นไรนะพี่เป็นกำลังใจให้พี่สมโชคเสมอนะครับสวัสดีพี่ดาวพระสุขนะครับพี่สังนะครับพี่ชยาทักทายนะคะแล้วก็พี่บุญพี่ณฤทธรนะครับทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สำรวยพี่บุญญากรพี่เกรียงศักดิ์นะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากก็คือเรื่องของปวดต้นคอบาลัยให้สุกายะยาโนดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายช่วยมั่นใจได้มาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยาโนดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดนะฮะแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของเพื่อชีวิตต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไปขับกราบแท็กซี่ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
2: สวัสดีครับพี่เนียงเมืองกุมสบายดีนะครับ
3: ก็กายสบายแต่ใจไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ
2: เอาใจไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เน
3: า
2: ะ
3: ขอบคุณจ้า
2: ครับผมไม่แน่ครับอยากฟังเพลงไลน์วันนี
3: ้คิดถึงจังเลยมนต์สิทธิ์ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษคนขับรถขยะชื่อนนท์นะคะแล้วก็พนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วให้น้องเพชรพุ่มพวงแล้วน้องหลังใหม่ด้วยค่ะ
2: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เองครับผมขอบคุณมากมากนะครับพี
3: ่ค่ะไม่ต้องท่องพาเลทหรอจ๊ะ
2: ต้องเอ้ยผมก็ลืมเลย
3: พอดีซื้อน้ำจิ้มสุกี้พริกกะเหรี่ยงมาทานแล้วก็สมุนไพรด้าเคยใช้แล้วแล้วก็ยาไอลาลานี่สองขวดแล้วค่ะแล้วซื้อมาติดบ้านไว้ด้วย
2: โอ้ยขอบคุณมากมากครับแต่ว่าสโลแกนพาเลทพี่จำได้ปะ
3: ได้จ้ะ
2: จัดมาเลยครับพี
3: ่เต็มขวดซีสเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้าย

0: นรสิงห์อร่อยครบรสจดในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะมากๆเลยนะครับอันนี้คือพี่เองแบบจำเลยใช่ไหม
0: คือว่าช่วงนั้นค่ะจะขอตลอดแต่ช่วงหลังอ่ะ 4-5 วันเพิ่งมาขอเนี่ยค่ะ
1: โอ้ยขอบคุณมากๆนะคะพี่เองเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังแล้วก็ขอพี่เองรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี
0: ่ค่ะน้องเพชรเหมือนกันนะคะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: ดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่เองเบื้องกลุ่มนะครับขอบคุณมากๆนะฮะโอ้ยบางทีผมก็ลืมเนาะในช่วงของพาเลทครับจัดไปครับทั้ง4เพลงเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับแนวกับความคิดถึงทั้งนั้นเลยนะครับทั้ง4เพลงครับจัดไปครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจบไป4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแทนความคิดถึงนะครับจากไม้เมืองคิดถึงจังฮู้นะครับจากพี่หนูเล็กกากาแล้วก็คิดถึงจังเลยนะครับจากป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะแล้วก็คิดถึงใจจะขาดนะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ครับทั้ง4เพลงแห่งความคิดถึงนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่สุภัทราแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอกเก็ตบูมนะครับพี่รัตดาวันแล้วก็สวัสดีน้องแชมป์นะครับบอกว่าเปิดเพลงเพราะจังเลยพี่เพชรนะครับโอ้ยยังไม่หลับไม่นอนนะน้องแชมป์นะฮะพี่พินโยทักทายครับพี่สาวขามพี่โอเว่นนะครับแล้วก็พี่พิทวัฒน์ตรงชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ครับพี่สันทัศน์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะตอนนี้ครับในช่วงของจอคิวฮิตครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับผมวันนี้

0: ลงอะไรขอดูสิเพลงจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับ featuring Dot Toy The Rapper นะครับสังกัดอิสระฮะเพลงนี้ชื่อว่างานวัดบ้านเรานะครับขับร้องโดยพี่กุ้งสุทธิราช featuring Dot Toy The Rapper ทำนองเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยอาจารย์ตีนฤพลผ่านทองนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับสองเพลงจะไปมีหม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็ฟิชเชอริงพี่พัฒน์วรการนะครับดอกกระเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายครับพี่มงคลพี่สุวรรณีพี่บุเรียนพี่ใครนะพี่แองเจลจะมาพี่แองเจลนะครับบอกว่าสวัสดีเช้านะครับน้องเพชรอะไรนะดังเมื่อวานพี่นักเฝ้า FM 95ยังไม่ได้นอนเลยค่ะเพลงโปรดพี่เลยทำงานยังไม่จบดีที่มีเสียงเพลงเป็นเพื่อนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่วันนี้พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าคุณน้องดาวพระศุกร์พี่กันกล้วยสวัสดีครับพี่เอกสินพี่สันทัศน์พี่วิวัฒน์เอ็นทีน้องแชมป์นะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: โทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็ต้องขออภัยนะครับพอดีเสียงหายนิดนึงนะฮะบอกพี่สาขาบอกว่าเสียงหายเจ้านะครับพี่บุเรียนนะฮะสวัสดีครับผมพี่สมศักดิ์นะครับทักทายครับแล้วก็พี่เอธิราพี่ไกรวุฒินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่วันนี้พี่สุมาลาพี่แองเจลนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องนั่นแหละนะฮะขอบคุณมากๆนะครับในช่วงเพื่อนเพลงหวานเอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่ในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิสตอรี่เพลงช้างเผือก AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกวางเหมือนเดิมครับ02-248-1366ครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงนี้กันครับเพื่อเธอครับฮิตเล็กไฟฮะ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมาแล้วครับผมในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสี่เพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นใจบางจากน้ำมอสวัสมีแล้วก็ฮักฮักฮักฮักนะฮะจากน้องหนิงต้นไม้มิวสิกแล้วก็เมื่อกี้ก็เลยแถมไปอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นใจจางจากหนุ่มมีซอแล้วก็อัปสราลงฟ้าจากน้องเนสพนมราชคนสวยของเรานั่นเองนะฮะทักทายกันนะครับทุกท่านเลยครับสวัสดีไปถึงพี่สุชาดาพี่พรชัยพี่สาวครับพี่สุวรรณีพี่จิรวรรณนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่สุภัทราพี่ปิญโญพี่รัตดาวันนะครับพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ไทยรัตแตงโมนะครับทักทายครับนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่บรรเทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่บรรเทาบอกว่าได้ฟังเพลงเจ้าๆออกกำลังกายดีมากๆเลยครับน้องเพชรครับอ่ะไม่ได้ห่วงครับเดี๋ยวผมมีอีกอาจจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะฮะก็เป็นเพลงที่สบายๆแล้วกันนะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรนะครับ1158จัดไปทั้ง4เพลงก็ถือว่าเป็นเพลงสบายนะไม่ว่าจะเป็นคิดถึงบ้านเกิดนะครับจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับ30ดวงแจ๋วนะครับลุงแอ้วยอดรักสลักใจครับเมียพี่มีชู้นะครับจากใบเตยอาสยามแล้วก็น้องจ๊ะอาสยามนะครับผมแล้วก็สายโจ๊ครับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะจัดไปแล้วกันครับผมตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยตอนนี้ Facebook ของเราหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ยังค้างคากันอยู่เนาะสวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่น้องสุตารัตน์มาแล้วบอกกรุนะโอ้ยอ่ะมาละกลับมาหาพี่เพชรใช่ไหมเราจะไปหาพี่ปาร์คมาวันสองวันนะฮะพี่สาวขามนะครับแล้วก็สวัสดีกำนันแดงพี่บอลเท้านะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ธารัตแตงโมสวัสดีไปถึงพี่รัตดาวันพี่สุวัตราพี่พินโยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไปว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับทุกคนในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 15:00กับผมเป้พุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบูนจันทร์รัก FM ก็จะมาลูกทุ่งมหานครครับผมเป้พุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ห้านาฬิกา15นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวเช้าของเรานะครับคืนลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับวันนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับน้องจามอนแล้วก็พี่ศรีศิวิไลสมทรงนะครับผมนะฮะต้อนรับทุกท่านนะครับทั่วประเทศเลยนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ24กรกฎาคมนะฮะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่กรมอุตุบอกจะชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉ่ำกันนะครับเมื่อวานเนี่ยคนกรุงเทพก็อยู่ก็เจอฝนช่วงบ่ายนะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทางเพจ Facebook LTM FM 95นะครับก็ล่าสุดกรมอุตุประกาศเตือนแล้วนะคุณผู้ฟังนะฮะถือออกประกาศเตือนนะครับว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับ26ถึง30กรกฎาคมนี้นะฮะมีพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่ต้องระวังนะฮะก็เขาบอกว่าจะมีกรุงเทพนะครับแล้วก็อีก26จังหวัดนะฮะที่จะเจอฝนถล่มนะครับหนักถึง 60% ของพื้นที่นะฮะก็เนื่องด้วยนะร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะครับลาวแล้วก็เวียดนามนะครับก็จะส่งผลนะครับให้ทางภาคเหนือและอีสานนะครับตอนบนของไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะ อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้แต่โดยเฉพาะพื้นที่ราชเชิงเขานะครับก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังกันนะครับในช่วง26ถึง30สัปดาห์หน้าช่วงสัปดาห์หน้าทั้งอาทิตย์เลย
2: มาเลยมาเลยมาแล้ว
1: สวัสดีครับพี่ศรี
2: สวัสดีวันศุกร์ค่ะสวัสดีวันศุกร์
1: ครับ
2: มาแล้ว
1: กำลังเตือนว่ากรมอุตุบอกว่าฝนจะหนักนะครับพี่ช่วงเนี่ย26ถึง30นี
2: ้ค่ะ
1: ทางใต้ตกไหมพี่ช่วงนี้ทางใต
2: ้ไม่ตกค่ะร้อนฉ่ำเลย
1: โอ้ย
2: บางที่ก็ตกนะบางที่ก็ไม่ตกแต่วันนี้จะตกทั่วไทยใช่ไหม
1: ครับวันนี้นั้นเราก็ยาวไปถึง30เลยนะพี่30กรกฎาคม
2: โอ้เป็นอาทิตย์เลยเหรอ
1: ใช่ใช่ช่วงสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้า
2: ครับโอ้โหชุ่มฉ่ำกันไปแต่ก็สัปดาห์หน้านี่มีวันหยุดรู้สึกโรงเรียนก็จะให้หยุดบางโรงก็หยุดจันทร์กับศุกร์เลยบางโรงเรียนก็หยุดเฉพาะวันศุกร์วันเดียวค่ะน้องลูกแต่ว่าในช่วงวันอังคารพุธพฤหัสนี่คือเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ก็หยุดยาวแบบนี้ก็นักเรียนดีใจนะฮะผู้ปกครองก็ดูซึมซึมหน่อย นักเรียนนี่โอ้โหกระโดดรถเต้นเลยนะฮะผู้ปกครองก็บอกตายแล้วค่ะยาวแล้วก็กี่วันโอ้โห6-7วัน
1: ครับถ้าใครที่ลาจันทร์กับศุกร์หน้านะ
2: ค่ะ
1: ก็จะได้9วันเต็มเลย
2: ใช่รวมวันจันทร์ด้วยนะ
1: มีน้องที่ช่องเนี่ยเขาลากลับต่างจังหวัดนะครับเขาบอกเขาลาวันจันทร์วันหนึ่งแล้วก็
2: กระจุกเดือนเลยนะ
1: โอ้กับพวดเดือน5-6วันเลย

0: โอ้โหมันดีอย่างนี้นี่เองมันดีอย่างนี้นี่เองนะคะก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์นะใครที่แบบว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าแบ่งเวลาจัดสรรเวลานะคะในการทำงานและในการหยุดพักผ่อนก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นมันเป็นสิทธิ์นั่นแหละเออก็ทำได้ไม่มีปัญหาค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: วันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะสายว่างอยู่022481366นะคะโทรมาได้บอกข่าวเล่าความกันหน่อยนะคะ
1: นี่ครับผม
0: วันนี้ยังไม่ได้เปิดไอ้นี่เลยไลฟ์สดไลฟ์สดอ๋อมาแล้วเหรอเดี๋ยวยังไม่มาเดี๋ยวต้องรีเฟรชก่อนครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ตัดสตรีมมิ่งช่วงน้องเพชรนะคะพอตัดไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้น
1: อ๋อ
0: มันไม่มาเดี๋ยวรอนะคะ
1: เดี๋ยวรอให้กวางเปิดไลฟ์ให้หน่อยนะคะ
0: เดี๋ยวจะได้ทักทายกันใน Facebook ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะวันนี้มีข่าวดีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในการประชุมครม.วันที่27นี้27ก็คืออังคารหน้านะก็เห็นทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าประชุมกันแล้วเขาพบว่ามีประชาชนมาขอทบทวนสิทธิ์อยู่3,400,000รายจากคนไม่ผ่านเกณฑ์9,300,000ราย 40% เป็นการทบทวนสิทธิ์เรื่องรถยนต์นะไม่น่าเชื่อโอ้โหเกิดขึ้นมีรถยนต์โดยคณะกรรมการก็พร้อมจะปรับเงื่อนไขนี้กรณีรถเก่ารถสิ้นสภาพการโอนลอยการถูกสวมสิทธิ์ไปซื้อรถนะคะเมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าประชาชนยังถูกตัดสิทธิ์อยู่เพราะว่ามีเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะปลดให้แล้วก็เรื่องของบัญชีหลักทรัพย์ด้วยเพราะว่าไปตรวจสอบเชิงลึกพบว่าหลายคนเปิดบัญชีไว้นานมากโดยไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีทรัพย์สินคงเหลือหลักร้อยคณะกรรมการจึงเห็นชอบให้ยกเว้นเกณฑ์การมีบัญชีหลักทรัพย์สำหรับคนที่ไม่มีการซื้อขายหรือว่ามีมูลค่าทรัพย์สินในบัญชีที่แบบต่ำมากอะแต่ว่ามันยังมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่อันนี้ก็บอกว่าจะปลดให้อีกเรื่องนึงเรื่องนักศึกษานะการผ่อนปลนเกณฑ์ในนักศึกษาในระบบกศน.ระบบทางเลือกอะน้องรุ่งก็ส่วนใหญ่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคณะกรรมการก็เลยเห็นว่ากลุ่มเนี้ยไม่ควรให้เขาเลือกระหว่างเรียนกับการได้รับสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยจะยกเว้นเงื่อนไขนี้ให้เลยก็คือว่าใครที่เรียนอยู่นอกระบบอ่ะรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เลยค่ะนี
1: ่
0: นี่ก็ดีนะเพราะว่านักเรียนบางคนก็เลือกทำงานก็ไปลาออกจากการเรียนกศน.กันเยอะนะคะส่วนปัญหาการถือครองรถเก่ารถซึ่งสภาพรถถูกสวมทะเบียนทีนี้ปรากฏข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนนะคะเห็นเมื่อวานอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าประเด็นรถเนี่ยเดี๋ยวจะยกเว้นการถือครองรถอายุ20ปีให้20ปีขึ้นไปยกเว้นการถือครองรถมอเตอร์ไซค์15ปีขึ้นไปถ้าเป็นรถใหม่ที่ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นซากไปแล้วเนี่ยนะเจ้าของรถสามารถไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกขอคืนสิทธิ์ได้แต่จะไม่คืนสิทธิ์ให้กลุ่มรถที่มีมูลค่าสูงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามพวกรถใหญ่อะคาเล่รถคลาสสิกรถสะสมเพราะว่านั้นคิดว่าไม่น่าจะเดือดร้อนเรื่องเงินกลุ่มนี้ถือว่าไม่เป็นผู้เดือดร้อนนะคะอันนี้ก็ชัดเจนไปเรื่องของเกี่ยวกับการครอบครองรถที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี
1: ้ครับก็แล้วกันจะเหมือนยกเลิกหลักเกณฑ์ตรงนี้ให้
0: ใช่
1: เนาะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ 40% ของ9ล้านกว่ารายเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถครอบครองรถกันอยู
1: ่ครับ
0: โอ้เก่ารถใหม่ไม่รู้อะเอามาใส่ไปหมดเลยนะคะ
1: ผม
0: ใช
1: ่ใครที่ไปแบงค์ช่วงนี้ก็ทำใจหน่อยนะเมื่อวานมีคนที่รู้จักกันเห็นเขาเล่าสู่กันฟังนะฮะเขาบอกว่าไปก็ครึ่งวันบ่ายเลยนะรอคิวอ่ะ

0: จะไปยื่นอุทธรณ์นะครับที่อันนี้ไปที่กรุงไทยที่วันนะครับชาวบ้านก็อาจจะต้องบ่นนิดนึงนะครับเมื่อวานเห็นข่าวคนส่วนใหญ่ก็ยัง
1: เยอะอยู่
0: เหมือนบ่นถึงหลักเกณฑ์ของบัตรอะนะครับที่ต้องมายื่นอุทธรณ์เนี่ยนะฮะผมบอกมันยังยุ่งยากอยู่ยุ่งยาก
1: ยุ่งยากแน่นอนเน
0: าะหมู่สลัดก็มาเก็บข้อมูลกันใหม่ตรงนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ได้ปรับข้อมูลปรับฐานข้อมูลกันใหม
1: ่ใช่
0: ครับ
1: มีสายรอแล้วนะคะหนึ่งสายไปรับกันเลย
0: ครับ
1: ค่ะคุณปานสวัสดีนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพี่ผมอยากแจ้งเตือนเพื่อนสมาชิกของขับแท็กซี่นะพี่พอดีผมโดนแอปไม่ได้หลอกพี่แต่ผู้โดยสารน่ะหลอกผ่านแอปพี
0: ่อ้าวหลอก
2: คือเขาเรียกจากไม่ต้องบอกที่แอปหรอกเนาะพี่ดงเนาะ
0: บอกแอปดี
2: บอกที่แอปได้ไหมครับพี่ดง
0: ก็เป็นอุทาหรณ์นะผมว่าได้นะไม่เป็นไร
2: ผมวิ่งผ่านแอป Line Man น่ะพี่ดงเพราะว่าเขาเอาเรียกผ่านจากเขาเรียกจากโรงพยาบาลเรือรักจะไปสุวรรณภูมิเขาบอกอย่างนี้ให้ผมจอดรอคุณหมอหน้าโรงพยาบาลเรือรัก
0: ครับ
2: ทีนี้บอกว่าเขาผ่านแชทบอกว่าคุณหมอไม่สะดวกจ่ายเงินสดเขาก็สแกนจ่ายได้ไหมผมก็บอกว่าได้ผมก็บอกงี้แต่ยังไม่เจอคนนะพี่ดงเขาส่งบาร์โค้ดมาทางแชทใช่ไหมให้ผมสแกนรับเดี๋ยวพี่ดง
0: อ๋อครับ
2: ให้ผมไปเขาบอกว่าไปกับ 1,200 ไปกับสุวรรณภูมิอย่างนี
1: ้
2: ผมสแกนเข้าไปทีแรกเขาผมยังไม่รู้ว่าผมโดนดูดนะพี่ดงผมสแกนเขาบอกว่าบาร์โค้ดน่ะหมดเวลาเขาให้ผมสแกนใหม่ตอนนั้นน่ะผมโดนดูดไปแล้วทีนึงแล้วผมโดนดูดไปประมาณ3ทีทีละ600 400 3ทีแล้วพี่ดง
0: เดี๋ยวนะเขาส่งบาร์โค้ดมาในตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะพี่ให้
2: เขาแนบสลิปว่าในสลิปมันบอกว่าเป็นการจ่ายเรียบร้อยมันบอกอย่างนี
0: ้อ๋อแนบสลิปเรียกตามระบบแล้วเรียกตามระบบก่อนแต่ว่าตอนจ่ายเงินตอน
2: มีก็ติดสายโทรเข้ามาก่อนเลยเพราะผมรับงานจะมีสายโทรเข้ามาเลยครับพี่ดงบอกว่าให้รอรับคุณหมอหน้าโรงพยาบาลเลยนะผมก็ไปจอดรอใช่ไหมผมพ่อผมอยู่แถวนั้นไปกลับสุวรรณภูมิเขาบอกว่า 1,200 ได้ไหมผมก็บอกว่าโอเคผมบอกว่าได้เขาบอกว่าคุณหมอไม่สะดวกจ่ายเงินสดคุณหมอให้เลขาจ่ายผ่านบาร์โค้ดก่อนโอนจ่ายอย่างเงี้ยครับพี่ดง
0: ก็เลยแนบลิงก์แนบลิงก์
2: นั่นครับพี่ดงแนบลิงก์การจ่ายเงินมามันเป็นการลิงก์ดูดเงินผมไปแจ้งความก็มีแท็กซี่คันหนึ่งโดนก่อนผม 2,500 พี่ดงโค้ดเดียวกันเลยหน้าโรงพยาบาลเหมือนกัน
1: เขาส่งโค้ดมาผ่านข้อความเหรอคะ
2: อันแชทครับพี่ซีผ่านแชทครับในแชท
1: เลยในแชทช่องที่เรารับงานเลยเหรอ
2: ใช่ครับในแชทของไลน์แมนเขาจะมีแชทเขาจะมีแชท
1: คุยกันได้ยังไงแสดงว่ามิจฉาชีพมันก็แฝงอยู่ในแอปหรอ
2: ในแอปเลยตอนนี้พี่บอกฝากเพื่อนสมาชิกหน่อย
1: เฮ้ยจริงๆการที่จะเข้าไปรับงานในแอปมันไม่ใช่ง่ายนะก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรตั้งเยอะแยะนะ
2: ใช่พี่มันเนี่ยเขายังกล้าทำอ่ะแต่ผมไม่แจ้งความหมดแล้วว่าเงินแต่โอนไปเป็นต่างนายมูฮัมหมัดนายอะไรทั้งนั้นเลยผมไปแจ้งความครับ
1: อ๋อแล้วสุดท้ายได้เจอผู้โดยสารจริงไหม
2: ไม่เจอครับพี่เพราะว่าผมโอนตังไปมันหมดบัญชีแล้วใช่ไหม1,700มันก็บอกผมหมดยกเลิกงานทันทีเลย
1: แสดงว่านี่คือมิจฉาชีพแฝงอยู่ในแอปนั้น
2: นะครับผม
0: แล้วทำไมเราถึงเป็นคนสแกนทำไมเราไม่ให้เขาสแกนเรา
2: เขาบอกว่าเขาสแกนเราผ่านมาในใบมันการยืนยันการโอนเงินแล้วอ่ะพี่ลุงผมก็ไม่ผมฟังทุกวันนะแต่ผมพลาดไปได้ไงไม่รู้อะ
0: เหมือนกับอ๋อเขาส่งมาว่าเป็นใบยืนยันการโอนเงินใช่ไหมพี่แล้ว
3: กดเข้าไปดูนี่เหรอ
2: ครับผมกดเข้าไปดูในมันบอกให้ยืนยันในธนาคารแล้วก็ยืนยันทันทีเราก็ยังไม่รู้หรอกจนแฟนโทรมาพอดีภาพเงินทำไม
0: เหมือนกับว่าเหมือนมันหลอกให้เราว่าให้เราเข้าไปยืนยัน
1: มันล่อให้เราคือมันล่อว่ามันให้ตังก่อนอ่ะมันจ่ายก่อนค่าจ่ายค่าโดยสารล่วงหน้าเอออ
0: ๋อมันหลอกให้เราม
1: ันหลอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าโดยสารล่วงหน้าว่าเป็นเลขา
2: ฉะนั้นโดนเยอะกว่าผม2,500
1: โอ้โห
0: โอ้
2: มันจะไปไกลๆนะพี่พวกนี้ตอนเช้าๆเนี่ยมันจะไปไกลๆ

0: หลอกให้แท็กซี่กดรับงานแล้วก็มันจะโทรเข้ามาพี่ดงฝากเพื่อนสมาชิกหน่อยพี่ผมแต่ผมไม่แจ้งความเรียบร้อยแล้วที่ปอท
1: อ๋อ
2: คือฟาดเคราะห์ไปเนาะฟาดเคราะห์ไปเนาะ
0: ฟาดเคราะห์พี่1726บาท
1: คือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันแฝงเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้โดยสาร
0: ครับ
1: เพื่อที่จะหลอกเนี้ยหลอกแท็กซี่เข้าใจละ
0: หลอกแท็กซี่ครับ
2: มันยังไงครับมัน
1: ก็คือแสดงกันเป็นผู้โดยสารนะว่าก็คือยิงให้แท็กซี่รับงาน
0: ใช่
1: แล้วก็ทำเป็นแจ้งว่าจะไปนู่นไปนี
0: ่คุณหมอไม่ไปจ่ายเงินสดอย่างเงี้ย
1: พอแท็กซี่รับงานปุ๊บมันก็แชทผ่านข้อความว่าเดี๋ยวมันจะจ่ายค่าโดยสารทันทีส่งมาหน่อยส่ง QR code คุณมานั่นแหละวิธีการดูดเงินมัน
0: ทีแรกบอกว่าไปสุวรรณภูมิอย่างเดียวพอเรารับงานปุ๊บมันเอาแล้วบอกว่าคุณหมอจะไปกลับแล้วอย่างเงี้ย
1: โอ้โหมันร้ายง่ายเนาะ
0: ใช่พี่
1: แล้วตอนนั้นก็ฝากที่ว่าไม่รับเงินก่อนจนกว่าจะเห็นผู้โดยสารตัวเป็น
0: ใช่พี่สิตอนนี้ต้องรอผู้โดยสารตัวเป็นเราไม่ต้องสแกนไม่ต้องอะไรแล้วกว่าเพื่อนทำไมจริงหน่อยน่ากลัวมาก
1: ถ้าจะสแกนกันก็คือต้องสแกนผ่านมือถือผู้โดยสารเท่านั้น
0: ใช่สแกนนี่แหละของเรานี่แหละเราไม่เอา
1: เอาสแกนกันบนรถนี่แหละตอนที่ลงอ่ะดีกว่า
0: เรามีสแกนอยู่ในรถเรา
1: อย่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่เอาอย่าเก็บเงินเนาะพี่สีเนาะไปกลับอย่างเงี้ย1,200แล้วก็ดีใจ
1: เข้าใจเลยพี่เอ้ยเดือดร้อนเหนื่อยนี่ไปแจ้งความแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยครับที่นนทบุรีครับผมแจ้งความเรียบร้อย
1: ที่สองครับไปทางบัญชีที่เป็นคนไทยไหม
0: เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งเป็นนายฮูซออะไรไม่น่าใช่คนไทย
1: โอ้โห
0: คนหนึ่งน่าจะเป็นคนใต้อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคนเหนืออย่างเงี้ย3คนเลยพี
1: ่นี่ก็โดนไป3ครั้งเลยเหรอ
0: เดินไป3ครั้งมันบอกว่าสลิปหมดเวลามันให้ทำใหม่ทำรายการใหม่มันบอกเนี่ย
2: อ๋อมันดู
0: เพื่อนจะมาคิดนะครับพี่ต้อง
3: รับวันที่มันกรอกมาครับ
0: ครับน่ากลัวมากครับ
1: แล้วร้ายมันร้ายจริงๆน่ากลัวน่ากลัวนี่ค่ะอันนี้โอ้ก็ชิดนะคนขับรถ
0: กว่าจะได้นะเก็บที่ระวังตั้งแต่เวลาจะได้แล้วเลยตอนเนี้ย
1: เข้าใจเลยคุณปานนะคะก็วันหลังก็นี่แหละค่ะเป็นบทเรียน
0: บนเรียนราคาแพงเลยฟังพี่ทุกวันพี
1: ่แพงมาก
0: เอามาตีสี่ตีห้าลุกแล้ว
2: โอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าจะหากินกับพวกพี่ๆแบบนี้นะ
0: พี่ดงครับพี่ดงก็เดือดร้อนอยู่แล้วครับพี่ดงตอนเนี้ย
1: ค่ะ
2: ผมครับผม
1: ก็ขอให้เจอผู้โดยสาร
2: มากเลยที่มาแชร์เรื่องราว
0: ฝากเพื่อนสมาชิกหน่อยครับฝากเพื่อนสมาชิก
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับพี
1: ่ขอบคุณนะคะสู้ๆนะคุณปาน
0: ครับขอบคุณครับพี
1: ่สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: มากันต่อขยี้ข่าวเช้านะคะ
1: พี่นะคนทำมาหากินนะพี่นะ
0: แท็กซี่มันปัญหาวิธีที่จะแบบเอาเงินให้คือเรียกว่าหลอกคนได้ง่ายๆเนาะ
1: ค่
0: ะ
1: โอ้โหกว่าจะหาเงินอย่างที่พี่เขาว่านะ 1,700 ได้เนี่ยนะฮะโอ้โห2วัน3วันนะบางทีนะ
0: ใช
1: ่ในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เออนะฮะโ
0: อ้นี่แหละเราต้องระมัดระวัง
1: ครับผม
0: ขอสำหรับแท็กซี่นะคะนี่เป็นมุกใหม่วิธีการคือเรียกรถผ่านแอปแล้วไม่ได้เดินทางจริงแต่หลอกที่จะดูดเงินจากบัญชีของคนขับเท่านั้นเองค
1: ่
0: ะดูวิธีการคิดของมันเนาะมันทำได้หมดเนาะนี่ค่ะ
1: ครับ
0: มีเงินในบัญชีมันก็เอาหมดนะมีคนละ 1,000-2,000 เนี่ยโอ้แล้ววันนึงมันอ่ะมันต้องวันนึงก็มันแสนตัวอยู่ในแอปไม่รู้กี่แอปอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เออมันร้ายมากนะคะเนี่ยโจรเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้จ่าชีพเมื่อวานนี้ไอ้คนนี้ก็แค่6ชั่วโมงนะคะตามรวบได้ทันทีค่ะอันนี้ฉกทองกระชากเลยแหละไม่ได้ฉกนะคะ
1: เป็น
0: คนร
1: ้
0: ายกระชากทอง3บาทค่ะน้องรุ่งฮะ
1: ครับผมเน
0: า
1: ะ
0: จากคอเลย
1: อันนี้ไม่หลอกเลยอันนี้แบบเห็นจะเลย
0: จะดูดิโอ้โหนี่จากคอเลยนะฮะคุณป้าวงเดือนอายุ64ปีไปงานศพนะคะแกก็กลับจากงานศพที่วัดช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแกก็ขี่ของแกเนาะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็มีใส่ทองปรากฏว่าโจรเป็นโจรแว้นนะประกบขับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งประกบคุณป้านะคะปรากฏว่าเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะมันกระชากสร้อยคอทองคำหนัก3บาทมูลค่ากว่า 200,000 หลบหนีไปนะคะที่พักที่ห้อยอยู่เนี่ยตกอยู่กลาง

0: างถนนคุณป้าโดนกระชากคอกระชากทองไปแล้วนะพยายามจะขี่ตามอีกนะแต่ไม่ทันน้องดูแกก็พยายามสุดฤทธิ์เลยนะป้าน่ะแกก็ขี่ขับตามมันปรากฏว่าไม่ทันมันขับมุ่งหน้าไปทางตลาดภูตาหลวงเมื่อวานชุดสืบของสภ.สัตหีบก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนนะคะรูปพรรณสันฐานของคนร้ายรวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่คันที่ก่อเหตุก็เป็น Honda G-Ono สีขาวนะล่าสุดของล่าสุด6ชั่วโมงค่ะตำรวจรวบได้เรียบร้อยแล้วชื่อไอ้ก้อบ้านฉางคือนายสายฟ้าอายุ32ปีก็ไปรวบได้พร้อมกับมอเตอร์ไซค์คันที่ก่อเหตุนะคะขณะที่ถูกจับกุมไปถอดป้ายแล้วเรียบร้อยเพื่ออำพรางรถก่อนจะซ่อนตัวอยู่ที่บ้านฉางพื้นที่ติดต่อกับสัตหีบนะคะนายก็สารภาพว่าใช่ผมนี่แหละกระชากคอของคุณป้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่ชุดสีดำเพื่อมาจากงานศพแล้วก็ขี่รถหนีถามว่าแล้วเห็นยังไงว่าคุณป้าก็มีทองก็บอกว่าเห็นเส้นใหญ่เลยก็เลยขี่รถวนกลับไปประกบป้าก่อนลงมือกระชากและหลบหนีนะเมื่อเห็นข่าวมีการเผยแพร่ภาพของตัวเองและเห็นรถที่ใช้ก่อเหตุก็พยายามจะหนีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดค่ะตอนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าต้องการเพียงเอาทองไปขายเพื่อเอาเงินเนี่ยไปชำระค่างวดมอเตอร์ไซค์นี่แหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวเกลียดมาซื้อยาบ้าเสพซะหน่อยนะคะดูมา6ชั่วโมงได้ตัวเรียบร้อยก็ทองนี่ยังไม่ขายนะโชคดีมากเลยนะเอามันเอาใส่ถุงก็แก๊ป
1: ตามคืนมาได้
0: ไปโยนซ่อนไว้ในบ้านแฟนก็ไปยึดกลับมาได้คุณป้าโชคดีมากเลยมันยังไม่ขาย6ชั่วโมงขายไม่ทัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เ
0: จอแล้วเจอด้วยค่ะ
1: ทีนี้คุณไม่รู้ว่าแกใส่ทองเป็นประจำหรือว่าคือเราจะบอกบางทีมันเป็น
0: ไปงาน
1: ท่องยม
0: หรือว่าเฉพาะไปงานข้างนอกอะไรอย่างนี้เนาะ
1: เวลาไปวัดหรือไปงานเนี่ยบางทีแบบจะนิดนึงอ่ะนิดนึงมันบ่งบอกฐานะไงใช่ไหมคนต่างจังหวัดเกี่ยวไอ้พี่ว่าใส่ทองเส้นใหญ่ไปอ่ะ
0: อันตรายมากเนาะ
1: มันวัดกันได้นะเอ้ยเจ๊คนนี้รวยอ่ะนี่คุณยายคนนี้รวย
0: จริงแล้วก็ดูรถนะของคุณยายคุณป้านะรถสวยมากเลยมอเตอร์ไซค์แกสีเขียวอ่อนๆนะขับรถสวยเลยมอเตอร์ไซค์ก็สะพายกระเป๋าดูดีเลยแหละนะคะ
1: อ
0: ีโจนมันก็เลยเห็นล่อตาล่อใจอุ้ยใส่แล้วใส่เสื้อกับคอกว้างนิดนึงเห็นทองเลย
1: เห็นทองไงก็ตั้งใจเปล่าต้องใจใส่ไปไงต้องใจใส่ไป
0: มันตามันไวมากนะมันเห็นปุ๊บมันวนรถกลับมาประกบ
1: ใช่ใช่พี่ใส่ไปไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าดันโชคร้ายไปเจอมิจฉาชีพไปเจอคนร้ายดีนะ
0: จริง
1: การ
0: ใส่ทองไม่ผิดแต่
1: ระวังอะยุคนี้
0: ต้องระวัง
1: ครับ
0: ไอ้พวกนี้มันจ้องอยู่นะเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็บอกเลยว่ามันติดยาหาเงินผ่อนค่างวดมอเตอร์ไซค์ตัวเองแล้วก็ที่เหลือก็จะซื้อยาบ้ามาเสพ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: บอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนาะไปวัดอย่าใส่ทองไปหรือไปงานศพไปอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนะครับ
0: ต้องระวังมากมากด้วยนะบอกระวังมากมากเนาะโอ้โหอันตรายจริงอันนี้ดีนะรถไม่ล้มแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำเพราะว่ามันเป็นถนนใหญ่ของวง
1: ครับ
0: สมมติจังหวะที่มันกระชากคอคุณป้ากระชากทองออกแล้วคุณป้าล้มรถขับมาข้างหลังเป็นรถใหญ่ครับโอ้โหอันนี้โชคดีป้ามีสติแต่ตามมันไม่ทันเท่านั้นเองก็คือขับพยายามจะขับตามด้วยนะ
1: นี่
0: แล้วก็โชคดีรอบที่สองตำรวจได้ทองคืนมาให้ค ถ้ามันขายไปแล้วอ่ะเอาอะไรอ่ะมันก็ติดคุก

0: ไปถูกไหม
1: ใช่
0: เงินมันก็ใช้ไปแล้วอาจจะไม่หมดบางส่วนแต่นี่คือขายไม่ทัน6ชั่วโมงค่ะ
1: ตำรวจก็ตามคืนได้ไวนะ
0: โอ้ไวมากก็ต้องชมนะสภ.สัตหีบชลบุรีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่น่านครับพี่มันมีคนพิเรนไปทำคอนเทนต์ประหลาดนะครับคืออุจาดเลยแหละขออนุญาตใช้คำนี้เลยพี่เป็นคอนเทนต์แบบอุจาด
0: มันยังไง
1: เขาถ่ายแบบตัวเองเนี่ยนะฮะยืนปัสสาวะไปทั่วห้องเลย
0: ห้องว่าห้องใคร
1: เขาไปเช่ารีสอร์ทที่น่านนะครับพี่เป็นรีสอร์ทแบบวิวภูเขาเลยพี่สีเป็นแบบเหมือนโฮมสเตย์ที่เป็นแบบนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านไม้เป็นระเบียงไม้นะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นเขาสวยๆเหมือนที่เราเห็นในรีวิวอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าความประหลาดของไอ้หมอนี่นะครับก็คือยืนปัสสาวะยืนอยู่ตรงระเบียงไม้ปัสสาวะลงไปซึ่งเป็นวิวเขาสวยๆจากนั้นไปยืนปัสสาวะใส่ถาดหมูกระทะ
0: ของรีสอร์ท
1: ชุดหมูกระทะจานชามนะฮะยืนปัสสาวะใส่เก้าอี้ใส่เก้าอี้ใส่โต๊ะแต่ละมุมที่มันถ่ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะถ่ายทุกมุมเลยอ่ะมันแบบมันเหมือนฉี่ตรงไหนมันก็ถ่ายตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าทำคอนเทนต์นี้ไปเพื่ออะไรนะครับ
0: คือมันสั่งมากินเองแล้วมันกินหมดแล้วมันก็ถ่ายใส่อย่างนี้เหรอ
1: ใช่กินหมดแล้วมันก็ปวดฉี่มันก็ยืนขึ้นมาถ่ายจับฉี่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายเป็นคอนเทนต์แบบวิวสวยๆแต่ตอนปัสสาวะวิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะตอนนี้เขาคนหน้าเนี่ยนะครับเขาก็เลยนำเรื่องราวเนี่ยมาแชร์กันนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ทางเจ้าของรีสอร์ทนะซึ่งคนโพสต์เนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนนะหมายถึงว่าตัวคนที่ฟ้องเรื่องราวนี้ขึ้นมานะแต่เจ้าตัวเนี่ยมันแชร์ขึ้นไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าคนที่มาเห็นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอุ้ยอยากให้เจ้าของรีสอร์ทอ่ะเอาผิดเลยนะครับเหมือนกับว่าทำแบบนี้กับรีสอร์ทตัวเองอย่างนี้ได้ยังไงอยากให้แบบว่าดำเนินการไปแจ้งความให้เจ้าของไปแจ้งความเลยกับผู้ทำคอนเทนต์แบบนี
0: ้นะน่าจะเมาไหมเขาเรียกว่าเมาแล้วเรือนเนี่ยที่วัยรุ่นก็บอกกันเมาแล้วเรือน
1: ใช่เมาแล้วเรือน
0: น่าจับนะแล้วก็ถ่ายไปด้วยทำคอนเทนต์ตัวเองไปด้วยก็เป็นกลุ่มที่แบบชอบประเภทเดียวกันอะอะไรอย่างเงี้ยใครเลี้ยงมากกว่ากันชนะเลิศได้รับคำชื่นชมอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: เนี่ยคอมเมนต์นี้บอกคิดว่าเป็นหมามั้งพฤติกรรมแบบนี้มีแต่หมาเท่านั้นแหละที่ชอบฉี่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่คนก็บอกอย่างนี้นะว่าบางทีมันทำคอนเทนต์เนี่ยไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบมันใส่มันเอาขวดน้ำแล้วบีบออกมาเพื่อให้เหมือนกับฉี่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันความพลุกมันไม่ได้ถ่ายให้เห็นมันไม่ได้ถ่ายให้เห็นหรอกนะว่าคือมันถ่ายแค่ให้เห็นเป็นสายน้ำพุ่งออกมาจากตรงนั้นนะพี่แต่มันไม่ได้ฉายให้อนาจารให้เห็นของตัวเองแต่มันเหมือนกับถ่ายให้เห็นลักษณะเป็นสายน้ำพุ่งออกมาอย่างเงี้ยตอนเรายืนอย่างเงี้ยสายน้ำโค้งพุ่งออกไปโดนข้าวของต่าง
0: โค้ง
1: อธิบาย
0: สายน้ำโค้ง
1: คอนเทนต์ในพวกเนี้ย
0: เออ
1: มันต้องการคอนเทนต์อะ
0: มันเมานั่นแหละเชื่อเถอะคนดีๆที่ไหน
1: จะเมานะ
0: คนดีสติดีเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยมันคิดได้ยังไงอ่ะแล้วคนที่ไปด้วยกันไม่ห้ามใช่ไหม
1: เสียเสื่อมเสียที่พักเสื่อมเสียธรรมชาติเราหมดนะฮะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ไม่ห้ามเหรอนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็
1: ทีนี้มันจะทำให้คนที่ไปต่อจากเขาเนี่ยสิโอ้โหนะเกิดวันนี้คือดีไม่ต้องอะไรมากนึกถึงถาดหมูกระทะอ่ะ
0: นะ
1: ถาดแต่เลสเนี้ยนั่งกินอยู่นึกถึงภาพไอ้นี่ภาพมันติดตานะแบบมันจะใช่อันไอจานเดียวอ่ะที
0: ่
1: จานเดียวที่เราเห็นในคลิปหรือเปล่าวะ
0: ใช่นั่นแหละ

0: น่าเกลียดมากคนที่ทำแบบนี้
1: น่าเกลียดน่าเกลียดจริงน่ารังเกียจเลยแหละคนแบบนี้เนาะน่ารังเกียจนะคะมาดูจุดจบสายบิดสายแว้นสายอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจสันกำแพงเชียงใหม่ล้างบางซะเลยนะคะสำหรับท่อซิ่งทั้งหลายถือว่าเป็นการคืนความสงบให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยนายอำเภอสันกำแพงผู้กำกับสภ.สันกำแพงนะคะแล้วก็ตัวแทนผู้บริหารอบจ.มาร่วมกันทำพิธีทำลายท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงทั้งหลายที่เป็นของกลางที่ตำรวจจับกุมมาได้แล้วก็คดีสิ้นสุดแล้วนะคะถามว่าแล้วเอาไปไหนเมื่อวานนี้ที่โรงพักสันกำแพงเชียงใหม่มีคำตอบแล้วนะคะอันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเชียงใหม่เนี่ยระดมเงินกวดขันปราบปรามการแข่งรถในทางบนถนนแล้วก็จับรถแต่งซิ่งผิดกฎหมายต้องระวังกลุ่มวัยรุ่นก่อความเดือดร้อนรำคาญนะคะเป็นโครงการคืนความสงบความสงบสุขให้กับประชาชนก็การปฏิบัติงานยับยั้งสายบิดการแข่งรถในทางและแต่งซิ่งนี่นะคะตั้งแต่ต้นปีจับกลุ่มได้354รายการแล้วเอาท่อของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว366ท่อมาสู่กระบวนการทำลายทิ้งเพื่อไม่ให้นำกลับไปสร้างความเดือดร้อนในสังคมได้อีกนะคะนี่ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวแจ้งเตือนไปยังคนขับขี่และกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายนะการนำรถไปดัดแปลงท่อเนี่ยให้มันดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดมีความผิดชัดเจนนะทั้งกฎหมายจราจรทางบกแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีโทษปรับสูงส
0: ุ
1: ดเอ้ยทำไมมันโทษน้อยจัง 2,000 เองแล้วก็ร้านแต่งซิ่งก็เหมือนกันไม่ใช่เอาแต่ได้เอาแต่เงินวัยรุ่นนะคะร้านแต่งซิ่งที่ขายไม่ได้มาตรฐานมอกอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับสูงสุด 500,000 หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะต้องเอาให้จริงนะคะแล้วก็ผู้ปกครองผู้ปกครองด้วยนะปล่อยปะละเลยให้ลูกเอารถไปแต่งซิ่งหรือเอามาแข่งในช่วงเวลาไม่เหมาะสมในกลางคืนเนี่ยพ่อแม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญาถ้าใครก็ตามนะประชาชนทั่วไปเห็นนะแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการแต่งรถซิ่งนะคะท่อเสียงดังได้เลยนะคะแจ้งตรงไปที่โรงพักสันกำแพง24ชั่วโมง0533311191ค่ะโทรเลยอันนี้จับได้หมดทั้งแก๊งเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งร้านแต่งแล้วก็เด็กยึดรถด้วยเลยแล้วก็พ่อก็ถูกถอดเอาไปทำลายทิ้งเมื่อวานนี้ก็เอามากองเรียงกันแล้วก็เอารถไอเนี้ยรถบดเนี่ยมาบด
0: ครับ
1: ทำลายเรียบร้อย366ท่อ
0: ถ้าจะแบบจับกันจริงๆเลยนะผมว่าตามร้านแต่งเนี่ยพี่ร้านแต่งรถอย่าว่ากันนะแต่ว่ามันเป็นแหล่งนะคือเห็นบางทีอ่ะเด็กเขามาจอดกันทีสี่ห้าคันรวมตัวกันอย่างเงี้ยให้ดัดแปลงรถอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่
0: นะ
1: คือร้านเนี่ยรู้อยู่ดีถูกไหมว่าไหนที่มันถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนาะก็ยังจะแต่งให้เขาไปอีกเหร
0: อเราได้เงินอ่ะ
1: ได้เงินก็เลยทำ แล้วติดคุกมันไม่คุ้มนะโดนปรับนะคะอย่าหาทำเลย
0: ค่ะไปที่สระบุรีนิดนึงนะครับมีแม่ค้าทะเลาะกับวินมอไซค์นะครับคือริมถนนตรงนั้นเนี่ยนะฮะบางทีช่วงเช้าหรือเย็นเนี่ยแม่ค้าก็จะมาขายของกันนะครับบริเวณฟุตบาทเนาะหน้าโรงพยาบาลสระบุรีนะครับปรากฏว่าที่ตรงที่วินเขาจอดรถตรงที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาไม่อยากให้แม่ค้ามาขายอ่ะตรงฟุตบาทอ่ะอยากจะเป็นที่นั่งของเขาอ่ะเป็นที่นั่งที่จอดรถของเขาอ่ะคือถ้ามาขวางเนี่ยล็อกวินตรงนั้นมันก็เข้าออกกันไม่สะดวกนะครับจู่ๆนะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดพี่วินแกล้อมรั้วเลยครับพี
1: ่
0: แกล้อมรั้วเหมือนรั้วบ้านอ่ะ
1: ไม่ให้แม่ค้ามา
0: ตี
1: ขายของ
0: คือนึกถึงฟุตบาทนะพี่นะครับฟุตบาทเนี่ยนะฮะตรงนั้นมันก็จะมีกำแพงของโรงพยาบาลนะแล้วก็วินเขาจะเอาโต๊ะหินอ่อนเนี่ยนะครับมาตั้งนะครับ ป็นเก้าอี้นะเป็นเก้าอี้หินอ่อนมา

0: ตั้งเสร็จปุ๊บนะแกตีรั้วนะครับตีรั้วออกมาจากกำแพงนะครับตีรั้วโค้งออกไปนะครับปิดฟุตบาทตรงนั้นไว้เลยอ่ะให้รู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ของพวกเขาเลยเออนะครับทำร้านเนี่ยล้ำลงไปเหมือนกับตีรั้วลงไปล้ำลงไปถนนด้วยนะเออนะครับแม่ค้าก็ไม่ยอมสิแม่ค้าไปฟ้องเทศกิจนะครับไปฟ้องเทศกิจของนะเมืองสระบุรีนะครับว่าทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยลุกล้ำลงมาบนถนนแล้วเออมาทำรั้วเหล็กกั้นไม่ให้แม่ค้าเข้าไปขายของเนี่ยนะครับปรากฏว่าเทศกิจตอบกลับมาว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเออนะฮะเฮ้ยนะครับบอกเฮ้ย
1: สิทธิ์อะไร
0: ได้เหรอทำแบบนี้ได้เหรอถึงขนาดทำรั้วออกมากั้นเป็นฟุตบาทเนี่ยเออเทศกิจบอกทำได้อะนะครับเออนะฮะก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทีนี้แม่ค้าตัวเองก็ไม่ยอมนะทำอย่างนี้ได้ไงว่าเหมือนตัวเองแบบก็จะขายของไม่ได้อะนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับไปที่เกิดเหตุนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้คือถนนเทศบาล4หน้าโรงพยาบาลสระบุรีนะครับเป็นจุดที่มีการจราจรเนี่ยนะหนาแน่นนะครับรถติดขัดนะฮะเออก็ไปก็เจอรั้วจริงๆด้วยทำรั้วยื่นออกมากันไม่ให้แม่ค้ามาขายของบนฟุตบาท
1: โอ้โห
0: เออนะเขาบอกว่าไอ้รั้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปสำรวจดูแล้วมันสร้างถาวรเลยนะพี
1: ่
0: แล้วก็มีหลังคาเมทัลชีทยื่นออกมาด้วยนะทำเป็นที่ของเขาเลยอ่ะโอ้นะครับก็เดี๋ยวคงเป็นเรื่องแล้วแหละเพราะว่าเขาโพสต์คลิปออกมาแล้วนะครับว่าเทศกิจก็ตอบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวงานจะเข้าเอานะฮะว่าสามารถทำได้นี
1: ่
0: ผู้สื่อข่าวบอกว่าอันนี้ส่วนมุมมองของนักข่าวสระบุรีเลยนะนะครับผู้สื่อข่าวมองว่าการก่อสร้างโครงเหล็กบนทางเท้าแบบถาวรแล้วก็กินพื้นที่มาบนถนนแถมยังเอารั้วมากั้นเนี่ยนะฮะเออถือเป็นการกีดขวางการจราจรผู้สื่อข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแบบนี้ทำได้ด้วยหรือเดี๋ยววันนี้แหละวันนี้คงเป็นประเด็นกันเนี่ยนะว่าถ้าเกิดว่าให้ทำได้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยววินอื่นๆทำด้วยจะยุ่งนะอันนี้บอกเลยนะฮะถ้าเอาพื้นที่ทางเท้ามาทำเป็นแบบที่พักส่วนตัวมีเพิงมีรั้วกั้นนี่แม่รั้วรอบขอบชิดนี่เออไม่รู้อะจะลองดูแล้วกันนะครับ
1: ก็ต้องรื้อเหรอแล้วใครจะเป็นคนมารื้อเทศกิจหรอ
0: ก็จริงๆต้องเทศกิจหรือมันจะต้องให้พวกพี่วินในเมื่อคุณออกกันเองได้คุณก็ต้องรื้อได้นะพี่คุณออกเหล็กทำรั้วขึ้นมากั้นขึ้นมาได้อ่ะเพราะว่าถือมันถือว่าเป็นการกีดขวางทั้งทางเดินแล้วก็กีดขวางทั้งการจราจรบนถนนด้วยเพราะมันยืดล้ำลงมานิดนึง
1: เออทำได้เหรอเป็นเม็ดด้วยนะ
0: โอ
1: ้
0: ครับเขาอาจจะคิดว่าเอ้าถ้าเขาทำถ้าเขาไม่ทำยังไงแม่ค้าก็มาตั้งขายของอยู่แล้วนี่ทำไมค้างมาตั้งมันก็ขวางเหมือนกันเขาก็ทำรั้วขึ้นมาแค่นี้เองเดี๋ยววันนี้รั้วจะยังไงกัน
1: เดี๋ยวสักพักนึงนี่ทำได้นี่ก็ทำได้นั่นก็ทำได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ทำได้กันหมดพักกันนะคะเดี๋ยวต้องมีภารกิจนะคะชั่วโมงหน้า
0: ครับผมก็เลยจะขออนุญาตเลยครับพี่ฝากพี่ด้วยครับ
1: ก็เดี๋ยวมาเจอกันวันจันทร์เลยนะคะ
0: ครับครับผมครับผม
1: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: แข็งแรง
1: MioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับ

0: 91Eของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่องคอฟฟี่มิกซ์3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ย้ำ

ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ของเราช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศไทยสำหรับในช่วงเวลานี้สุราษฎร์ฝนตกแต่เช้าคุณพี่วัชระแจ้งมานะคะพี่เอื้อมพรบอกเพลงเพราะจังเลยใครอีกที่ส่งมาพี่ประทุมพี่เอียดสายพี่ณัฐพรพี่นาลีนะคะพี่แกนจุฬาพรสวัสดีในชั่วโมงที่2มาพี่อรุณีพี่สมพิษนะคะพี่สมพิษอยู่บ่อวินชลบุรีเนาะพี่ลิตาพี่เล็กบอกผู้ว่าเดือดร้อนแล้วนะหมายถึงเรื่องที่แม่ค้ากับวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเมื่อสักครู่นะคะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมบอกจ่ายสวยหรือเปล่าเนี่ยค่ะพี่วิไลจากจังหวัดตากนะคะพี่ธีรพรอยู่ที่ไหนนางรองบุรีรัมย์โอ้ฟ้าสดใสหลังฝนตกลงมาเมื่อคืนนะคะก็สวัสดีทักทายทุกสาขาอาชีพเนาะแม่คงแม่ค้าก็ไม่ชอบเท่าไหร่ฝนตกนะเมื่อวานก็ได้คุยบอกว่าจริงๆแดดร้อนเปรี้ยงๆนี่ก็ดีกว่าฝนยอมร้อนเอาเพราะว่าถ้าฝนตกนี่คือทุกอย่างจบเลยโดยเฉพาะแม่ค้าที่เป็นแบบแผงต้องเก็บทุกวันน่ะเนาะรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าเห็นใจเนาะสำหรับบรรดาแม่ค้าทุกท่านนะก็ให้กำลังใจเนาะในช่วงนี้ช่วงใกล้ๆปลายเดือนคนละครึ่งไม่ใช่ไทยช่วยไทยมันก็ไล่รอนะเดี๋ยวต้องรอวันที่หนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะความคึกคักนะคะ1,000 บาทที่รัฐบาลให้มาก็หมดแล้วเหลืออยู่ในแอปเป๋าตังค์1บาท60สตางค์จะไปซื้ออะไรดีอร่อยอร่อยแพงๆหน่อยไม่ได้ละเดี๋ยวรอนะคะวันที่1อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะมาดูข่าวนี้ถูกจับตาไม่น้อยหลังจากที่งานแต่งน้องยาย่ากับณเดชน์เมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะสื่อก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้บรรดา FC ได้ดูว่าบรรดาศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยใครบ้างที่ไปร่วมงานของพระเอกนางเอกนะคะมีอยู่คนหนึ่งไม่ไปไม่โผล่ไม่มีทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เชิญเหรอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะคะเธอไม่ได้ไปงานแต่งงานนี้นะคะก็เมื่อวานนักข่าวเจอแล้วพี่อ้ําของน้องๆไปร่วมงานเปิดตลาดอ้ําๆแถวปิ่นเกล้านะคะเธอก็พูดเรื่องนี้เลยบอกว่าเนี่ยกระแสออกมาล่าสุดพี่อ้ําไม่ไปงานแต่งณเดชน์กับยาย่าคือยังไงอธิบายคุณแม่บอกจริงๆตัวเธอเนี่ยไม่ค่อยจะไปไหนอยู่แล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ไปของณเดชน์กับยาย่าเนี่ยจริงๆน้องทั้งคู่เป็นคู่ขวัญของอ้ํานะอ้ําก็ตามฟอลโล่อยู่ชอบมากเป็นแฟนคลับน้องทั้ง2คนอยู่แล้วนะคะส่งกําลังใจกันให้ตลอดแล้วคอยดูตลอดว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากวันนั้นเนี่ยอ้ํามีงานจริงๆกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยเดินรอบงานเหนื่อยมากยอมรับว่าอ้ําไปไหนไม่ไหวแล้วพูดตรงๆอย่างนี้เลยอ่ะไปงานแล้วกลับมาถึงบ้านเหนื่อยนะไปไหนไม่ไหวแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะนักข่าวก็ถามต่ออ้ําบอกจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจก็คงจะรู้ว่าอ้ําเนี่ยจะตามไอจีของน้องอยู่ชื่นชอบยาย่ามากเป็นกำลังใจให้นางตลอดดีใจกับน้องด้วยปกติอ้ําไม่ได้ไปไหนจริงๆไม่ค่อยไปไหนเลยอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะถามว่าแล้วอยากจะอวยพรอะไรให้กับน้องก็บอกว่าเดี๋ยวอ้ําจะรอเจอเขาอยากจะอวยพรกับเขาตรงๆด้วยค่ะถ้าเขาเลยถามว่าเอาแสดงว่าเขาจะมางานนี้ใช่ไหมอ้ําบอกว่าอุ้ยต้องไปเอแฟร์ก่อนหรือว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็มีธุระอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ในงาน

ันที่นักข่าวถามว่าเดี๋ยวจะเจอเจ้าตัวทั้งณเดชกับยาย่าเนี่ยจะเชิญมาใช่ไหมใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวรอคนที่ชื่อพี่ใหญ่อ่ะเพราะว่าอยากเชิญมานั่นแหละแต่ว่าต้องรอนะเขาต้องได้ก่อนหมายถึงคนชื่อพี่ใหญ่เนาะคือพี่อ้ำติดธุระแล้วก็เคลียร์นะสำหรับงานแต่งของยาย่าและณเดชนะเรียบร้อยนะคะก็คือคนที่เป็นระดับแบบเนี้ยซุปตาเนี่ยเนาะถ้าไม่โผล่ไปงานแต่งซุปตาด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็แปลกๆใช่ไหมนักข่าวก็เจอก็ต้องถามให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็จบไปไม่มีอะไรก็เคลียร์แล้วนะคะว่าเขามีงานแล้วกลับถึงบ้านก็มันเหนื่อยแล้วนะก็เลยไม่ได้ไปเนาะก็ไม่มีอะไรสรุปสุดท้ายจริงๆขาตอนแรกนึกว่าอ๋อโกรธกันอะไรอย่างนี้ไม่อยู่แล้วเนาะสำหรับคนในวงการนะครับส่วนเรื่องของอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคนนี้ปัจจุบันเดี๋ยวใครละเนี่ยเขาบอกนางเอกชื่อดังใครนะนัชชาเหรออ๋อนนนี่นัทชาเห็นนะอ๋อคนนี้นี่เองสวยล่าสุดนั้นเธอไม่ได้อยู่เมืองไทยก็เหมือนจะลาจากวงการไปนั่นแหละไปใช้ชีวิตอยู่ที่นครดูไบ โอ้ยสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะคะโอ้ขณะนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สามพร้อมกับอ๋อลูกคือคู่แรกเป็นฝาแฝดแล้วก็กำลังจะมีคนที่สามก็ทำไมหายไปนานสวยมากนะคนนี้นนนี่นี่นะคะรัชชาก็สดใสเธอก็เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันแต่งงานกับแอดมี่วรวัฒน์นะคะจำได้เนาะโอ้โหน่ารักมากนะคะมีลูกแฝดสักประมาณ2ขวบกว่าแล้วนะตอนนี้ก็ยังสวยมากนะคะเนี่ยก็เตรียมต้อนรับสมาชิกคนใหม่มาเติมความอบอุ่นหลังจากที่แฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้ที่กำลังเป็นคุณแม่ลูกสามเนาะเดี๋ยวนี้มันดีอย่างเนาะจะเป็นนางเอกพระเอกที่หายไปจากวงการเนี่ยนะคะก็สามารถไปตามในโซเชียลส่วนตัวของแต่ละคนได้เนาะไม่ว่าจะเป็น IG เป็นเฟซเป็นเพจเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามได้หมดว่าทำเวลาอยู่ที่ไหนก็พยายามที่จะอัพให้เห็นนะจะได้แบบไปถามกันว่าหายไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอีกคนนึงคนนี้ไม่ได้ไปไหนก็ยังรับงานอยู่ตลอดนะคะไปรวยมากคนนี้ทั้งเงินและทองเป็กกี้ศรีธัญญาปัจจุบันเธอยังคงโอ้โหขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่นะคะกับคดีฟ้องร้องแบ่งทรัพย์สินนะคะที่ดำเนินมาเกือบ8เดือนแล้วนะคะก่อนหน้านี้คุณเป็กกี้บอกว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องขอเว้นค่าธรรมเนียมศาลของฝ่ายโจทก์พร้อมระบุว่าถ้าหากต้องการดำเนินคดีต่อจะต้องนำเงินมาวางศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นกระบวนการจะสิ้นสุดลงทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณเป็กกี้ก็เคลื่อนไหวผ่าน IG ของเธอเองอีกครั้งหนึ่งว่าฝ่ายโจทก์เอาเงินมาวางศาลเรียบร้อยส่งผลให้คดีนี้ต้องเดินหน้าต่อตามกระบวนการเป็กกี้บอกว่าหลังจากใช้เวลามาเกือบ1ปีในที่สุดเรื่องนี้ก็เข้าสู่การต่อสู้ในชั้นศาลอย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการโดยมีกำหนดเริ่มต้นกระบวนการในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนในวงการบันเทิงแฟนคลับจำนวนมากมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับเป็กกี้ศรีธัญญานะคะก็อวยพรให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะนี่คือ เรื่องของ อดีตสามีฟ้องแบ่งทรัพย์สินเพราะว่า

ชีวิตอยู่กินกันมาหลายปีนะเขาก็เลยคิดว่าเหมือนกับทำมาหากินด้วยกันน่ะตอนเลิกกันทำไมไม่แบ่งนะสุดท้ายก็ไปฟ้องนะคะคุณเป๊กกี้เนี่ยใช้บริการทนายแก้วนะคะโหนี่ค่ะได้ไปต่อถือว่าอย่างนั้นคดีนี้ได้ไปต่อนะคะอ๋อมาที่ศาลแพ่งมีนบุรีนี่เองนะคะคุณได้ไปต่อเพราะว่าฝ่ายอดีตสามีก็คือโจทย์นะนำเงินมาวางศาลเป็นที่เรียบร้อยดูทีเกือบปีนะคะนี่ถือว่ายังไม่ได้เริ่มต้นนะก็ปีหน้านั่นแหละเธอว่าอย่างนั้นเนาะสำหรับในเรื่องของคดีแบ่งทรัพย์สินไม่ได้จบง่ายๆเนาะไม่จบง่ายนะคะสำหรับในส่วนของคดีลักษณะแบบนี้ไอ้อีกคนหนึ่งคนนี้แรงมากขวัญอุษามณีปัจจุบันเธอก็มุ่งมั่นทำงานสร้างรายได้ด้วยการผันตัวเองมาไลฟ์สดขายของจริงจังขวัญอุษามณีนี่จบด็อกเตอร์นะคะเรียนจบจริงนะไม่ใช่แบบกิตติมศักดิ์หรืออะไรเธอเรียนจริงจบจริงแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็มาขายของจริงจังมากทีนี้การทำลักษณะแบบนี้เป็นประเด็นให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหนูระดับนางเอกเรียนจบด็อกเตอร์ลดเกรดหรือเปล่าหมายถึงว่าลดเกรดตัวเองอ่ะของความเป็นนักแสดงนางเอกนะคะขวัญอุษามณีก็เปิดเผยว่าเธอไม่รู้สึกซีเรียสกับคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเลยเนื่องจากมองว่าการเป็นนักแสดงหรือการเป็นแม่ค้ามันไม่ใช่เรื่องผิดตราบใดที่การหาเงินนั้นเป็นการทำโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายเธอย้ำว่าตัวเธอเนี่ยจะผันตัวไปทำอะไรก็ได้แค่ไม่เป็นโจรก็พอโอ้โหคำนี้เธอบอกว่าเธอมีความสุขมากที่ปัจจุบันนี้ได้ดูแลตัวเองและพนักงานในทีมส่วนพนักงานด้านลบที่เข้ามาเธอเลือกที่จะปล่อยผ่านเนื่องจากที่ผ่านมาได้เจอกับมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายแล้วการเปิดใจครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสยบกระแสขาเมาส์ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เธอนั่นแหละว่าโอ้ระดับนี้ลดเกียรติตัวเองมาเป็นแม่ค้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟาดเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นเธอก็ตอบไปเลยว่าทำอาชีพอะไรก็ได้ขออย่าเป็นโจรนะเพราะว่าดารากับแม่ค้าก็ไม่ต่างกันตราบใดที่ยังทำมาหากินสุดประหลาดเธอว่าอย่างนั้นไม่ผิดนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะปัจจุบันนี้ขอโฟกัสแก้การเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูพนักงานและทำหน้าที่พลเมืองที่ดีไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายก็พอแล้วโอ้ก็ตามนั้นนะเนาะใครจะว่าอะไรได้ใช่ไหมเพราะว่า เธอบอกว่าตอนนี้เงินเท่านั้นที่ lock everything นะแฮปปี้เธอแฮปปี้กับบทบาทแม่ค้าเต็มตัวเนี่ยตอนนี้นะคะดารานางแบบนางเอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้ก็ที่มีดราม่าอยู่ก็คุณยุ้ยจีรนันท์มโนจำหลายคนก็ไปดราม่าเธอว่าอุ้ยรถเกียร์ตัวเองสั่งนางเอกมาขายของคุณยุ้ยบอกว่าโอ้โหรถเกียร์อะไรล่ะเธอเคยขายได้วันละเป็นหลักล้านน่ะอาชีพนักแสดงบางทีไม่ได้นะเงินขนาดนี้นะการเป็นแม่ค้านะคะขายได้วันหนึ่งเป็นล้าน1-5 ล้านนะบางคนนะเป็นการลดเกียรติตัวเองไม่บอกไม่ซีเรียสนะคะเงินเท่านั้นเพราะว่ามีเงินมากกว่ากับการที่มีแค่อาชีพเดียวเพราะฉะนั้นเธอบอกว่าความเป็นตัวของตัวเองอย่างคุณขวัญอุษามณีเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะผันตัวไปเป็นอะไรก็ได้ไม่มีใครแย่งไปจากไหนเพราะมันคือตัวเราขออย่าเป็นโจรนี่ขอย้ำเลยนะเธอพูดหลายรอบว่าขออย่าเป็นโจรหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมายมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความสุขกับการดูแลตัวเองมีกำลังใจก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างถ้าเกิดอันไหนที่เป็นว่าเป็นลบอ่ะเธอบอกว่าเธอจะทำเป็นไม่ได้ยินนะคะต้องมีพลังงานบวกและเฉยๆกับคอมเมนต์ลบๆเพราะว่าเจอมา

เยอะแล้วเธอตั้งเป้าในการทำธุรกิจนะคะว่าอันนี้ไม่รู้พูดเล่นพูดจริงนะอยากจะซื้อเครื่องบินเจ็ตหนึ่งลำนะคะอยากมีเครื่องบินเป็นของตัวเองอะแล้วเธอก็หัวเราะนะคะก็คิดลับส่วนใหญ่นะถามว่าเนี่ยการเป็นแม่ค้าแล้วแบบขายของดีๆอย่างเงี้ยเกี่ยวกับสายมูไหมเธอก็บอกว่าก็ขอบ้างขอด้วยความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอด้วยความอิ่มเอมใจรู้สึกว่าถ้าเกิดไปอ้อนวอนไปขอด้วยความไม่อิ่มเอมใจนะเป็นอะไรที่แย่หมายถึงว่าพลังงานลบในตัวเธอแต่ถ้าเกิดว่าพูดไปด้วยพลังบวกทุกสิ่งทุกอย่างก็จัดสรรให้กับเราและสิ่งสำคัญเลยคือความศรัทธาก็มีเหมือนกันเนาะแม่ค้าเนี่ยเราจะเป็นใครก็ตามนะส่วนใหญ่ก็ใช้สายนี่แหละสายมูเขาเรียกสายมูนะคะก็ทำได้เนาะไม่เห็นเป็นอะไรเนาะอย่างที่บอกขออยากเป็นโจรขายของแบบสุดสนิทไม่เอาเปรียบไม่เอารัดเอาเปรียบใครค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคนบันเทิงอากีฬาสักนิดนึงเนาะมีเรื่องของพี่รถถังล่าสุดมีการแถลงข่าวกรณีรถถังจิตเมืองนนท์กับวันแชมเปี้ยนชิพคือเมื่อวานนี้ก็มีทั้งต้อเอมีพี่สมจิตแว่นแก้วต้นสังกัดและผู้จัดการตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยบิ๊กปลายอันนี้ก็เป็นตัวแทนผู้บริหารของวันมาแถลงข่าวกันนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางวันเขาส่งทนายฟ้องรถถังรถถังนี่เป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์โลกของวันมวยไทยรุ่นไฟเวทใน3ประเทศนะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีการดำเนินคดีหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายไป542ล้านขอย้ำตัวเลข542ล้านซึ่งเมื่อวานผู้จัดการของรถถังก็บอกว่าเจ้าของค่ายสิทธิ์เมืองนนท์คือน้าแท้ๆของผู้จัดการรถถังก็ทราบเรื่องนี้มาสักพักแล้วตอนที่เข้ามาเขามีชื่อเสียงมีความเป็นสตาร์มากๆก็เคยพูดกับน้าไว้ว่าอยากจะเข้ามาช่วยทำรถถังในวันที่แพ้เพราะว่ารถถังเนี่ยจะเข้าใจว่าการถูกเขาเรียกว่าเคี่ยนโบยจากสังคมมันเป็นยังไงแล้วพารถถังกลับขึ้นไปสู่จุดเดิมอันนั้นเนี่ยมันดูเท่กว่าคุยกันในบ้านว่าจะปล่อยให้รถถังเป็นแบบนั้นไปก่อนให้เขาได้เรียนรู้เขาชนะมาตลอดไม่มีใครชนะได้ตลอดหรอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้เขาแพ้แต่เมื่อวันที่เขาล้มสิ่งที่ทำก็คือว่าเข้าไปบอกเขาว่ากลับมายืนแบบไหนให้สง่างามแล้วยืนแบบไหนที่ทำให้ล้มยากประมาณนั้นนี่คือคนที่มาเป็นผู้จัดการก็เป็นหลานแท้ๆเลยของวันแชมเปี้ยนชิพนะคะยอมรับแล้วว่าก่อนหน้านี้ปล่อยให้สังคมลงโทษไปเพื่ออะไรให้รถถังได้รับบทเรียนแต่จากนี้จะขอพาเจ้าตัวกลับมายืนอย่างสง่างามอีกรอบหนึ่งค่ะก็เปิดใจเนาะว่าต้องรอให้รถถังได้บทเรียนจากสังคมเพื่อจะได้เป็นประสบการณ์นะคะกับรถถังจุดเมืองนนท์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟ้องกันเรียกค่าเสียหาย542ล้านเนาะแล้วก็ล่าสุดรถถังเองก็บอกว่าก็ยังเป็นรถถังคนเดิมนั่นแหละเดินตามลูกพี่สั่งอะไรให้ทำก็เต็มที่อยู่แล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกพี่ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ผู้ใหญ่คุยกันเราเป็นแค่นักมวยก่อนหน้านี้เรายังอาจจะไม่ได้คุยกันตรงๆแต่ว่าพอมีผู้ใหญ่เป็นตัวกลางจับมาคุยกันก็ได้ข้อสรุปที่ดีวันกับตัวเองเนี่ยไม่ได้หมาดหมางกันแล้ววันรถถังก็บอกว่าผมคิดว่าผมไม่ได้อยากให้ทุกคนไปเปรียบเทียบกีฬามันมีศักยภาพของมันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องฟุตบอลอย่างเดียวนะไปตองตะก้อได้หมดสนุกเราก็รู้ว่าเราเป็นนักมวยก็ควรจะซ้อม
แต่พอชกเสร็จเราก็ไปวิ่ง

0: ิ่งไปเตะบอลบ้างเพื่อให้ชีวิตมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนบิ๊กปลายก็บอกว่าก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีหลังจากเคยพบกันครั้งที่แล้วและคุยกันยินดีที่รถถังจะกลับมาร่วมงานกับวันแชมเปี้ยนชิพต่อไปอย่างสมเกียรติภายใต้การดูแลของค่ายจิตเมืองนนท์เหมือนเดิมเพื่อให้แฟนๆทั่วโลกได้ดูรถถังก็ทางมิกปายก็ขอบคุณสมจิตซ้อเอที่ยื่นมือเข้ามาช่วยทำให้ทุกอย่างไปสู่ทางออกที่ดีแล้วก็เดี๋ยว เขารับปากว่าจะทำให้รถถังนั้นยิ่งใหญ่กว่าเดิ
1: ม
0: นี่คือรถถังจิตเมืองนนท์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีนะสำหรับในส่วนของรถถังนี่นะคะโอ้โหเพราะว่าถือว่าเขาก็ยังเชื่อมือสำหรับยอดมวยไทยคนนี้เป็นอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทนะคะใน3ประเทศแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นว่ารถถังเนี่ยยังมีพรสวรรค์นะคะมีโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จค่าตัวในการชกล่าสุดนั้นนะคะตอนแรกเนี่ยเขาบิ๊กปายบอกว่าจะยังเปิดเผยไม่ได้แต่ก็เป็นราคามาตรฐานสากลนะจริงๆตัวรถถังเนี่ยได้รับสูงมากนะไม่มีคนไทยคนไหนได้รับค่าตัวสูงขนาดนี้อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะคะแต่ว่าบิ๊กปายบอกว่าไม่สามารถบอกตัวเลขที่ชัดเจนได้ว่าค่าตัวรถถังจิตเมืองนนท์ขนาดนี้10ล้านหรือเปล่าโอ้โหก็น่าจะใกล้ๆนี่แหละ10ล้านนะคะประมาณนี้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะเขาก็ยังเชื่อมือกันอยู่เนาะค่าตัวก็ประมาณนี้ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจนะหลังจากจบฟุตบอลโลกไปแล้วนะคะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ยังคงต้องติดตามในเอเชียบ้านเรานะคะว่าจะเป็นอย่างไรช่วงบันเทิงและกีฬาของเราก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับในส่วนของเดี๋ยวนะหาสปอนเซอร์ไม่เจอสปอนเซอร์เราขอบคุณนะคะนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วค่ะที่ 7-Eleven นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูข่าวดีกันเมื่อวานนี้จากที่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศมีความสับสนเกี่ยวกับอัตราค่าไฟกับมาตรการจากรัฐบาลที่จะช่วยเหลือค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลคุณละลิดาเพิดยิวัฒนาก็ชี้แจงนะคะว่าการปรับอัตราค่าไฟบ้านบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะตามมติของกปช.นั้นเป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ที่ผู้ใช้ไฟบ้านเรือนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรให้ยุ่งยากผ่านองค์ผ่านแอปไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะเดี๋ยวการไฟฟ้าทั้งสองก็คือส่วนภูมิภาคกับนครหลวงนะภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งดำเนินการตามมติของกปช.จะเริ่มใช้อัตราค่าไฟใหม่กับการใช้ไฟเดือนสิงหาคมแล้วจะไปเรียกเก็บในใบแจ้งรอบเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะก็ตามนี้ในใบแจ้งรอบเดือนกันยายนเนี่ยบ้านอยู่อาศัยทุกหลังคาเรือนจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะเขาแจ้งมาให้เฉยๆเดี๋ยวรอดูบิลอย่างเดียวส่วนบ้านไหนที่ใช้ไฟตั้งแต่201หรือ201หน่วยเป็นต้นไปเขาจะคิดตามอัตราเดิมและปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัย

0: ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยนะคะนอกจากปรับอัตราค่าไฟใหม่แล้วใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ต้องไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์นะคะ เปิดลงทะเบียนมาแล้วนะตั้งแต่วันที่20นะคะถึง30กันยายนนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนนะเดี๋ยวทำยังไงล่ะเนี่ยขั้นตอนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้ลดตั้ง300เนี่ย300กว่าบาทนะคะช่องทางนะคะอุ้ยลงทะเบียนออนไลน์ได้ค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ไปจนถึง30กันยายนนะคะเปิดลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็น6โมงครึ่งด้วยซ้ำทุกวันแล้วก็หลังจากนั้นลงทะเบียนได้อีก1ตุลาคมเป็นต้นไปเปิดลงทะเบียน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเฉพาะวันทำการแต่ตอนนี้ลงได้ทุกวันเดี๋ยว8โมงก็เข้าไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไปอีกเว็บหนึ่งการไฟฟ้านครหลวงก็อีกเว็บหนึ่งนะคะอ๋อถ้าภูมิภาคนั้นเปิด8โมงครึ่งค่ะหรือใครว่างก็ไปที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งนะไปได้เลยนะคะเข้าเว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าเดี๋ยวมันก็จะลิงก์วิธีการก็คือไปกรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดเลขมิเตอร์นั่นแหละที่จะร่วมโครงการกรอกเฉพาะหมายเลขแต่หลักนะคะแล้วก็กรอกบัญชีแสดงสัญญาอันนี้เฉพาะหมายเลข9หรือ10หลักกรอกชื่อนามสกุลระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากรอกที่อยู่ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากรอกหมายเลขบัตรประชาชนตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เบอร์โทรของผู้ลงทะเบียนมีอีเมลก็กรอกลงไปและหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายกดปุ่มลงทะเบียนถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็รอผลประกอบการว่าได้รับส่วนลดหรือเปล่านะคะค่าน้ำประปาก็เหมือนกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่มันดีอย่างนี้เนาะอาจจะไม่เยอะนะทุกจิ๊ก200 300อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้คนที่ได้เนี่ยมีความสุขดีเหมือนกันนะได้อะไรแบบนี้ก็ตอนนี้เนี่ยตามถ้าดูตามมติกปช.นะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาจะดำเนินการแยกภาระค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนให้คิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่ลดลงโดยอัตโนมัติด้วยค่ะในรอบเดือนกันยานี้ซึ่งการปรับอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยครั้งนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟทุกครัวเรือนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรนะไม่ต้องโหลดแอปอะไรเริ่มจะเห็นผลอย่างที่บอกนะคะการใช้ไฟเดือนหน้าแล้วก็รอบใบเรียกเก็บเดือนกันยาส่วนคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ก็ไปลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์อย่างที่บอกนะ315บาทต่อเดือนนะคะเจ้าของบ้านกับคนที่ใช้สิทธิ์เจ้าของบ้านกับคนที่ใช้สิทธิ์คนเดียวกันได้ไหมเดี๋ยวโทรถามกันไฟฟ้าโทรถามเอาเนาะอันนี้ไม่ทราบนะคะได้หรือเปล่าเจ้าของบ้านก็คนนึงหมายถึงว่าเจ้าของมิเตอร์ไฟเนาะกับคนที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์อีกคนนึงแต่อยู่ในบ้านเดียวกันน่ะโทรถามเถอะการไฟฟ้านครหลวงก็1130นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็1129ค่ะโทรเลยเบอร์นี้อันนี้ไม่ทราบจริงๆใครมีข้อมูลส่งมาหน่อยว่าเจ้าของบ้านกับคนที่ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนน่ะมันคนละคนน่ะเจ้าของบ้านไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่อยู่หลังเดียวกันเนี่ยมีสิทธิ์ไหมลองดูนะคะก็จะได้ลดไปเลยนะคะถ้าบ้านไหนใช้ไฟไม่เกิน315บาทก็ถือว่าฟรีไปเลยนะเดือนนั้นเดือนเนี้ยลองไปลงทะเบียนดูนะคะเจ้าของบ้านน่าจะได้อยู่แล้วนะคะมาดูเรื่องของกรณีที่มีการตรวจสอบกันอยู่เรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะที่มีคนทุจริต 5,960 รายอันเนี้ยมาเป็นขบวนการเลยค่ะแก้คะแนนล่าสุดทางประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็เชิญผู้แทนหน่วยงานตรวจสอบมาให้ข้อมูลกับการทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้นะคะมากันหมดแล้วค่ะปปช.ปปท.ปปง.นะตัวแทนคืบหน้าก็คือว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด11รายไปทำการแก้ไขคะแนนคนที่สอบไม่ผ่านให้กลายเป็นผู้สอบผ่านทั้งหมด 5,960 รายตัวเลขจากปปช.ไม่ตรงกับตัวเลขของคณะกรรมการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่แจ้งต่อสาธารณะ 5,924 รายก็แน่นอนเป็นการทำแบบขบวนการตามร่างขอบข่ายของมสว.มีหน้าที่ทวนคะแนนสอบแล้วก็ส่งไปที่ส่วนท้องถิ่นรับรองรายชื่อปปช.ก็เชิญหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยนะคะในส่วนของบริษัทเอกชนรายหนึ่งนั้นปปช.ได้สอบปากคำไปแล้วซึ่งจะดำเนินการภายใต้กฎหมายให้เสร็จภายในกรอบเวลา10เดือนก็จะกระทำผิดอย่างแท้จริงค่ะซึ่งจะได้ตัวผู้กระทำผิดนะอย่างแท้จริงนะคะภายใน10เดือนส่วนคนที่สอบไม่ผ่านแล้วถูกแก้ไขคะแนนให้ผ่าน 5,960 รายนั้นทั้งหมดนี้ถือว่าอยู่ในข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดเดี๋ยวปปช.จะให้ข้อมูลว่าถ้าไปยื่นคำร้องต่อปปช.แล้วให้ข้อมูลเป็นประโยชน์อันนี้สามารถขอกันตัวเองเป็นพยานได้แล้วขณะนี้ปปช.ให้ข้อมูลด้วยว่ามีผู้บริหารระดับสูงของกสท.กรมการส่งเสริมส่วนท้องถิ่นนะสั่งการให้หนึ่งในผู้ต้องหา3รายและเจ้าหน้าที่มสว.นำข้อมูลของคะแนนผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านขึ้นมาเนี่ยดังนั้นก็เลยฝากว่าให้ปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3คนนี้ด้วยเพราะเกรงว่าหากข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงอาจจะมีการตัดตอนได้ค่ะนี่แล้วก็มีข้อมูลว่ามีผู้บริหารระดับผู้บริหารกรมเลยติดต่อกับหนึ่งในผู้ต้องหาได้แล้วเจ้าหน้าที่มสว.ติดต่อกันทางไลน์เนาะก็เลยตั้งคำถามว่าปปช.เนี่ยได้สอบถามข้อเท็จจริงไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือนักการเมืองหรือเปล่าซึ่งปปช.ตอบว่ากำลังดำเนินการอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเขาขอใช้เวลาประมาณสัก3เดือนนะประมวลผล1เดือนแล้วก็อีก6เดือนโอ้เป็นปีเลยเหรอให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหามาแค่ก้อกล่าวหาจึงทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลา10เดือนจากกรอบปกติ2ปีค่ะโอ้โหเขาบอกว่า10เดือนนี้ก็เร็วมากแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้รู้ละกระบวนการก็คือว่าสอบไม่ผ่านแต่มีคนมาแก้คะแนนให้เป็นผู้สอบผ่านสุดท้ายก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสำหรับกระบวนการแก้คะแนนสอบท้องถิ่นเกือบ 6,000 รายค่ะเราไปฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
1: กี่มาเอ๊ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ว่าถูกทำร้ายร่างกายโดยแม่รับบาดเจ็บสาหัส75ปี
1: ขณะนี้เวลา7
0: เด็กคนนี้เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนนะไร้สัญชาติแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยก็เหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่นะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงอะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นั้นเข้าถึงแล้วนะคะเนี่ยค่ะสั่งการให้ชุดสืบเข้าไปจับตัวแม่เบื้องต้นก็เป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพักในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายแล้วก็ทำร้ายร่างกายเกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะก็ถือว่าสลดใจมากเนาะโอ้ทำกันขนาดนี้เลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ไม่ควรจะไปทำร้ายนะเธอบอกว่ายอมรับกินหมูไป2ชิ้นเพราะต้องกินยาแม่โกรธมากคือเอาเชือกมัดมือมัดเท้าผูกติดกับเสาบ้านแล้วก็ไปต้มน้ำร้อนแล้วก็มาราดใส่ตั้งแต่บริเวณท้ายทอยจนถึงแผ่นหลังค่ะโอ้โหโหดจริงๆอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะได้ยินเสียงปิดซิงเกิลไปแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่พร้อมกับคุณจามอนจิตสวัสดิ์ภาคสวัสดีค่ะ